0: ช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ในทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ทางนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแดงแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจเจกาเบรียลดาวรุ่งวัย15ปีบีบังคับสโมสรให้ปล่อยตัวออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยสโมสรต้องการปกป้องการลงทุนด้านการพัฒนาเยาวชนและปกป้องช่องโหว่ที่สโมสรอื่นๆในยุโรปอาจนำมาเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวแทนของเจเจกาเบรียลได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอยกเลิกทะเบียนนักเตะเยาวชนซึ่งเปิดทางให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงได้ยื่นกรานปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยสโมสรมีจุดยืนว่านักเตะไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้หากทุกฝ่ายไม่มีความเห็นชอบร่วมกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2กรีซเสมอเยอรมนี0-0เนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1ลีก A กลุ่ม4โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะนอร์เวย์2-1เวลส์แพ้เดนมาร์ก0-1ลีก B กลุ่ม3โคโซโวเสมอออสเตรีย1-1และไอร์แลนด์เสมออิสราเอล1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสหนุ่มชาวเยอรมนีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการพลิกล็อกพ่ายโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียดีกรีแชมป์รายการนี้6สมัย1-2เซต6-4 4-6 และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมากับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงเล่าสู่กันฟังนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านเพจ Army Radio เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมช่วงบ่ายนะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมั้ยคุณ
1: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้อยู่แต่เราดูข่าวอยู
0: ่ฝนตกหนัก
1: หนักค
0: ่
1: ะ
0: มากๆนะครับช่วงสักประมาณบ่าย2เนี่ยนะครับก็จากฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้มีเหตุในส่วนของต้นไม้ขนาดใหญ
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: ล้มแล้วก็มีเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับหลายต้นล้นลงมาทับรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะพังยับเลยนะฮะที่บริเวณซอยลาดพร้าว94นะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแต่ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการส่งไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องติดตามคุณผู้ฟังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับ
1: ตัวดิฉันเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ต้องฟังข่าวเพราะว่ามีแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆก็คือปริมณฑล
0: เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เดี๋ยวเย็นมาฟ้ามืดเย็นมาฟ้ามืดเย็นๆตกเงี้ยประจำนะครับ
1: มาตามนัด
0: มาตามนัดนะฮะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเอามาดูกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ปิดฉากลงโดยสมบูรณ์แล้วก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราจำกันได้ส่งแรงเชียร์แรงใจลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญได้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดขึ้นที่นาโกย่ามิซูโฮะพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามเก่ามีความจุประมาณ 30,000 คนด้วยกันซึ่งพิธีปิดเนี่ยเริ่มขึ้นตามเวลาประเทศไทยช่วง16นาฬิกานะครับโดยธรรมเนียมของการจัดการแข่งขันช่วงพิธีปิดญี่ปุ่นได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับกาตาร์ซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งต่อไปนะครับนั่นก็คือครั้งที่21จัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปีนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยค่ะเรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะจบอันดับที่7ของตารางค่ะด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันนะคะขณะที่ภูริพลบุญสอนรมกฎหนุ่มไทยค่ะได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะหรือว่า OCA เนี่ยเลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะหรือว่าภูริพลเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและของอาเซียนนะคะโดยเป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการแจกเมื่อปีพุทธขออภัยค่ะเป็นปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคุณสุภาพรก็บอกว่างงๆอ่ะไม่รู้ว่าเขามีรางวัล MVP แบบนี้ด้วยนะครับเมื่อน้องได้รับแล้วก
1: ็
0: ไปค้นดูก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
1: ๆนะ
0: คร
1: ับ
0: แสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยก็ตามเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของการจบอันดับที่7ของตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจบยังเจ้าเหรียญทองเนี่ยก็คืออย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะคงมาตรฐานของเขาไว้เนี่ยนะครับ
1: ยังรักษาระดับไว้ได้ดี
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ปี2028ก็เป็นมิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาด้วยเดี๋ยวส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในศึกโอลิมปิกต่อนะคุณผู้ฟังครับเอามาว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยปภ.เขามีการสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเช้าที่มีการประชุมในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ท่านนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเนี่ยนะครับท่านก็มีการสั่งการด่วน4ข้อสั่งการด้วยกันครับ
1: ค่ะ4ข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนและระบบสื่อสารและให้จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีนะคะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและนอกจากนี้ยังมีกำชับเพิ่มเติมนะคะให้กับหน่วยทหารเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมตามภารกิจสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือสั่งการด่วนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเรามีบรรยากาศที่ท่านไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าจัดเก็บขยะฟื้นฟูสถานที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายในหลากหลายจุดนะครับตามที่เราเห็นแผนเนี่ยก็คือ33จุดใน16เขตนะครับซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเอาขออภัยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาพรวมตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกันบ้างนะครับปภ.เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งก็ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับจำนวนทั้งหมด1,171,165 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับปภ.เขาก็เร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่ล่ะคุณสุภาพรนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรในการเร่งสูบน้ำอันนี้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาดำเนินการเป็นลำดับแรกแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับก็ไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปถึงนู่นเลยเขามองระยะยาวว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะเร่งในการทำความสะอาดฟื้นฟูต่อไปครับ
1: ค่ะและจากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งคือวันที่5จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยนะคะตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมก็จะกระทบบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอธิบดีกรมชลประทานด้วยท่านไปลงเรือนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมในการป้องกันแนวน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครก็มุ่งหน้าโดยปัจจุบันท่านบอกนิดนึงว่ายังไงนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่านก็ได้บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับน้ำได้ค่ะแม้จะมีทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็มีเสียงของท่านใช่ไหมคะบางช่วงบางตอนของการลงพื้นที่ก็ไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: 5-6 วันที่เรานั่งประชุมกันอยู่ในห้องอ่ะผมฟังการ บรรยายของทางภาพรวมของการบริหารการน้ำตั้งแต่ที่มีกรมชลประทานแล้วก็การคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมารวมทั้งการแนวป้องกันของทางกทม.ที่บอกว่ามีความมั่นใจว่าแนวป้องกัน88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความที่จะป้องกันน้ำได้เลยวันนี้มาดูว่าปริมาณน้ำที่มันจะที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไรนะครับวันนี้มาดูตอนนี้ปรากฏว่าพอมาดูในพื้นที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจในส่วนของผมนะครับว่ามั่นใจว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณเมตร60เซนก็แสดงว่าไม่ว่าน้ำที่ทางเหนือเส จะลงมาน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเรายังมีส่วนต่างอีกมันเม็ดกว่า
0: ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของทีมข่าวช่อง5ด้วยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บเสียงมาให้เราด้วยเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านก็ยืนยันและท่านก็มั่นใจนะครับว่ามันยังเหลือพื้นที่นะครับในการที่จะรองรับน้ำเนี่ยอยู่อีกประมาณความสูงของน้ำเนี่ยเมตร60เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่ด้านของปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้88กิโลเมตรเนี่ยเขาได้เสริมแนวคันเสริมความแข็งแรงไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ยืนยันบอกว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายในอัตราเดิมต่อไปอีกประมาณ 3-4 วันเพื่อรองรับน้ำฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าท่านก็จากประสบการณ์ของท่านท่านบอกว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครก็ว่ากันอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการบูรณาการกำลังพลและเครื่องมือระหว่างเหล่าทัพกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานค่ะโดยน้ำฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายออก3ทางด้วยกันนั่นก็คืออ่าวไทยแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะนี้นะคะได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยกรมทางหลวงเองได้มีการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อเนี่ยมาช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่อย่างเช่นที่นอนตู้เตียงไปทิ้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะสำหรับที่อ่อนนุชขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยจะดำเนินการเป็นรายเขตใดที่น้ำลดลงก่อนก็จะเข้าดำเนินการก่อนในส่วนเขตที่สถานการณ์ยังหนักก็จะดำเนินการตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับก็มาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามทางวิทยุนะครับถ้าใครอยากจะเห็นภาพนะครับเป็นคลิปไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะในการที่กองทัพบกเราได้มีการนำรถเกราะพยาบาลนะครับรับส่งคุณแม่เพิ่งคลอดบุตรใหม่อ่ะนะจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลที่เขามีการตั้งไว้เนี่ยนะครับก็เป็นการดูแลเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าอยากจะมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากที่จะนำเสนอมากเพราะว่าเป็นพลังของเยาวชนที่เราเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารหรือว่าลูกหลานรอดอนนี่แหละท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการรวมพลังรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายด้วยกันคุณสุภาพรเข้าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยกรอกกระสอบทรายการแจกอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมการบรรจุเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในอื่นๆอีกหลากหลายมิติเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็นี่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนของชาติเหล่านี้ค่ะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นรอดอจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อน้องๆสำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วนะคะน้องๆก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีทั้งคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัยมีศักยภาพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเมื่อได้รับการเรียกพลเพื่อเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ที่สำคัญกำลังพลสำรองเหล่านี้ค่ะไม่ได้แยกออกจากสังคมนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังคงดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนและสิ่งที่ได้รับจากการฝึกทั้งความมีวินัยความอดทนความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความมีจิตสาธารณะจะยังคงติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในทุกช่วงเวลาค่ะ
0: ครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นไปเป็นกำลังของสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละนะครับร่วมกันสร้างความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบไปแม้เราได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนแล้วก็รอยยิ้มของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นรอดอจิตอาสาเพราะว่าเขามีหมวกฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะครับประกอบกับเครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหารอันนี้เป็นการลากเรือให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับ ในการที่จะสัญจรไปมาขอบคุณจริงๆน้องครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะครับที่ ออกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับต่อสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยครับ
1: ค่ะก็ต่อสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยนะคะหน่วยทหารค่ะกองทัพบกเนี่ยยังคงจัดกำลังพลระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนรวมไปถึงผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะคะมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อรถยางเกราะร้อยยาง BTR 3Sรุ่นลำเลียงพลแบบพยาบาลไม่ได้ใช้เพียงแค่ภารกิจด้านความมั่นคงในการรบอย่างเดียวนะคะคุณณฐา
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ค่ะเรานำมาใช้เพื่อภารกิจการส่งหนูน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่พร้อมคุณแม่จากโรงพยาบาลสนามถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณณฐาได้บอกไปเมื่อต้นรายการก็คือเป็นคลิปไฮไลท์ของเช้านี้เลยนะคะสำหรับเพจ Army Radio ของเราซึ่งเราจะได้นำภาพบรรยากาศนะคะมาพูดคุยกันนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังกันเดี๋ยวเราสองคนนะคะในช่วงของการรับฟังเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เราสองคนจะบรรยายสำหรับใครที่มาดูรับชมทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศค่ะก็ไปรับชมพร้อมกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่คุณสมโพธิได้นำคลิปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะได้เห็นกำลังพลส่วนหนึ่งพร้อมด้วยทีมคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเขานำแม่แล้วก็ลูกน้อยที่เพิ่งคลอดขึ้นยานเกราะลำเลียงแบบพยาบาลนี่แหละนะครับแต่เดิมแล้วซึ่งควรจะเป็นรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพแต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนะครับจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยมันมีน้ำท่วมคุณสุภาพรนะรถพยาบาลรถกู้ชีพเนี่ยมันลุยเข้าไปไม่ได้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้รถยานเกราะพยาบาลนี่แหละครับ
1: ค่ะก็คือบรรยากาศภายในตัวรถยางเกราะนะคะก็จะมีคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในรถมีกำลังพลทหารคอยถือขวดน้ำเกลือให้ค่ะขณะที่รถยางเกราะก็เคลื่อนตัวจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีสำหรับผู้ชายที่นั่งใกล้คุณแม่นะคะเพิ่งคลอดนี่ก็น่าเป็นคุณพ่อค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลอย่างเช่น TikTok นะคะรวมไปถึงก็มีน่าจะเป็นTikTok ของคุณพ่ออ
0: ่
1: ะคุณพ่อก็บอกว่าขอบคุณมากรู้สึกแบบดีใจที่แบบทหารเนี่ยแบบนำแบบยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือเขาเป็นรู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกมาก
0: อันนี้คือภาพบรรยากาศในรถนะครับรถยานเกราะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศในรถยานเกรา
1: ะ
0: ซึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยก็มีกำลังพลส่วนหนึ่งเขาถือสายน้ำเกลือนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยอย่างใกล้ชิดขอบคุณนะครับพี่ๆทหารขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณในการที่นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายคุณพ่อขออภัยนะครับในการเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเพิ่งคลอดเนี่ยไปโรงพยาบาล
1: ฝากเอ็นดูน้องด้วย
0: ไปยังที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นคลิปช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ราชบุรีก็มีด้วยนะครับ
1: ค่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเป็นการดูแลในเรื่องของบริการทางการแพทย์กรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแจกอาหารน้ำดื่มและยาค่ะรวมไปถึงในส่วนของบ้านโป่งนะคะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงจัดเตรียมกระสอบทรายสนับสนุนผักดันผักตบชวาเป็นการเปิดทางน้ำไหลและที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะกรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายจำนวน100กระสอบนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยครับกองพลทหารราบที่9นะครับเขาก็มีการจัดกำลังพลร่วมกรอกกระสอบทรายแล้วก็เสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับเราติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็ยังมีการปฏิบัตินะครับของหน่วยทหารในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะย้อนกลับไปที่ปราจีนบุรีสักเล็กน้อยคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12ค่ะลงไปตรวจติดตามการดำเนินงานของทางโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ค่ะที่มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมทั้งคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจดูแลด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทางด้านของนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปดู ในเรื่องของหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพบปะให้กำลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุนด้วยแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับ 16:15 น.โดยประมาณเนี่ยท่านขึ้นรถยกสูงของปภ.สีส้ม8เลย เนี่ยนะฮะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมอบถุงยังชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับหลายคนนะคุณสุภาพรก็มีการลงทะเบียนในส่วนของการรับการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้มีการเปิดทางแอปพลิเคชันทางรัฐเขาบอกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะ
1: ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ ขออภัยนะคะปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วนะคะจำนวน 850,000 คนด้วยกันค่ะคุณณฐาคะ
0: ครับก็เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีการเปิดมาตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม8:00 น.นะครับแต่ว่าส่วนท่านใดเนี่ยที่เป็นผู้ที่ประสบภัยนะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลแต่ว่าไม่สะดวกอ่ะที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอะไรเนี่ยนะฮะนะบางคนอยู่กันผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปยังในส่วนขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้ตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้แล้วมีความสามารถที่สามารถลงได้เนี่ยก็ยังลงกันได้อยู
1: ่ยังลงได้ค่ะ
0: ก็นำมาชี้แจงฝากกันมีเรื่องที่แอปทางรัฐเขามีการแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำๆน่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เอามาชี้แจงแล้วค่ะถึงกรณีดังกล่าวข้อความถูกส่งจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะเพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางสำหรับแจ้งข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้อความจากแอปทางรัฐจริงแต่ก็น่าจะเกิดจากการเขาเรียกว่านะขัดข้อง
0: ขัดข้อง
1: ก็กำลังมีการดำเนินการในเรื่องของปรับปรุงระบบอยู่นะคะ
0: ก็ติดตามการคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในภาพรวมของวันนี้นะครับมีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8ติดตามกันในช่วง15:00 น.เป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันในส่วนของหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเตรียมที่จะรับน้องๆทหารใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลามาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมณัฐาจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio Presented by

ากะสิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นปีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้าง

0: ปิดกล่องเรียบร้อยครับดูสิว่าใครนะทันบ้างกับโจทย์ข้อนี้เอาโจทย์เหรออ้าวโจทย์สิจ๊ะเพราะเมื่อกี้นี้จ่าสิงชัยขึ้นเวทีกับการฟีดหมู่นะครับของโปรเจกต์ไททอนเจนเขานะครับกับเพลงเจ็บสำฟ้าซึ่งเราได้ฟังกันมีทั้งเน็กทั้งจ่าสิงชัยแล้วก็รุ่งนครพนมนะครับก็ตามต่อมาด้วยนี่เลยนะครับบักคูขี่ขึ้นก็เป็นเพลงจากอัลบั้มเก่าๆนะครับซิงเกิลนู้นะครับมาหลายปีที่แล้วของจาจาก็เลยร้องแล้วร้องอีกนะครับคนที่ทันนะครับมีดังนี้เฉพาะคนทันนะนะครับมีพี่สุรัตนาครับพี่จินป๊อปปี้อ่ะนี่คุณนกชาลิดาบังซุปป้าแป๋วป้าตุ๋ยพรกมลและสุดท้ายคือพี่รุจิราที่ทันนะครับส่วนน้องนามาไม่ทันปิดกล่องเรียบร้อยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งตอบผิดมาคุณโจมหาชัยตอบว่าเน็กนฤพลผิดนะครับนี่เน็กไม่ได้ร้องเพลงเมื่อกี้นะแสดงว่าฟังจากวิทยุใช่ไหมวิทยุจะไม่มีชื่อเพลงนักร้องเสียงเขาคล้ายกันนะครับถ้าบนแอปแล้วก็โอ้โหชื่อเพลงชื่อศิลปินบนหน้าจอเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราทุกเพลงที่เปิดจะมีชื่อเพลงชื่อศิลปินด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นการได้เปรียบของคนที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พ่อห้างครับเป็นเพราะเลยจากแมนมณีวันนะครับแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดนี้ขยับขึ้นมาตามคาดเลยนะครับเพราะว่าคะแนนทำขอเยอะมากๆนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3เลยทีเดียวละครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ใครก็ตามแต่ที่สั่งซื้อทั้งตัว Mushroom Plus นะครับน้ำเผ็ดสกัดเข้มข้นเอาไปดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันแล้วก็เบาหวานนะครับนะทุกการสั่งซื้อและรวมทั้งสั่งอะบาโลนคอลลาเจนด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคมนี้งานนี้เข้าฟรีนะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกค้าของอะบาโลนคอลลาเจนและก็มัชรูมพลัสสั่งซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อท็อปสเปนเดอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานมากกว่าอิ่มอร่อยกับอาหารและก็ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบกันเองนะครับสั่งครบทุกออเดอร์ได้รับสิทธิ์จับรางวัล20ท่านนะครับที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่กับเรานะครับในเดือนธันวาคมนี้งานนี้เรียกว่าเป็น private party ด้วยนะนะครับเข้าฟรีนะครับแต่ว่าเพียงแค่คุณเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของอะบาโลนคอลลาเจนจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้เราจะประกาศรายชื่อล็อตแรกก่อนนะครับเป็นล็อตของเดือนตุลาแล้วก็ล็อตของเดือนพฤศจิกายนก็จะมีสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันครับที่จะไปร่วมงานนี้กับเรานะครับในปลายเดือนธันวาคมนี้โทรสั่งซื้ออะบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ02-857-5119 02-857-5119 อย่างพี่จุกเนี่ยซื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะมาร่วมงานกับเราใช่ไหมมีสิทธิ์แล้วก็ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้เข้าร่วมงานหรือเปล่าประกาศรายชื่อผู้โชคดีล็อตแรกปลายเดือนนี้นะครับโทรสั่งซื้อเลย
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: จินจับผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119
2: 02-857-5119กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมัน

0: ามีพี่จิมป๊อปเปียส่งมาว่าเป็นเมกนฤพลนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกติกานะครับพี่จิมคือกติกาเราต้องบอกว่าร้องต่อกัน2เพลงนะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เพลงโจทย์นะครับในเกมนี้ของเรานะครับและสำหรับนะครับเพลงแนะนำในชั่วโมงนี้ก็คือเวียงนฤมลก็ฟีกับเนกนฤพลนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฝอนแนะนำกันมาหลายคนครับวันนี้อยากฟังเปิดให้เรียบร้อย
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: คุณจอยดารานะครับนะก็ส่งมาบอกว่าได้รับน้ำพริกเรียบร้อยแล้วค่ะคลุกกับข้าวทานกับไข่เจียวกรอบกับผักสดอร่อยมากนะถามว่าน้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแดงไข่ลาวานะครับแต่ว่าเราใช้ชื่อเก๋ๆว่าน้ำพริกหลงแดงไข่ลาวาตราแม่รินดานะครับนะก็เป็นแบบโฮมเมดด้วยนะครับน้ำพริกของเราตำสดทำสดทุกกระป๋องทุกขวดเลยเราตำกับโคกนะแล้วก็ผสมกันแบบว่าแบบเป็นสูตรพิเศษนะครับใช้วัตถุดิบชั้นดีผสมกับไข่เค็มลาวาเพิ่มความมันนัวนะครับรสชาติเนี่ยเผ็ดกลางๆสามารถคลุกข้าวได้แบบกินแล้วไม่ทรมานนะไม่ใช่กินไปแล้วโอ๊ยน้ำตาไหลจะไม่ใช่เลยคือกินได้คลุกข้าวนะครับกินกับผักสดผัก

ต้มนะครับนะได้รับความนัวจากน้ำพริกของเราหลายคนได้ทานแล้วได้ซื้อแล้วนะครับนะก็ฟีดแบคกลับมาล่าสุดนี้ป้าแป๋วก็ทานแล้วเช้าวันนี้กับผักต้มด้วยนะครับเป็นดอกไม้ต้มใช่ไหมโอ้โหนะน้ำพริกกับดอกไม้ต้มกับผักกับไข่เนี่ยอะไรมันคือมันแซ่บนัวแล้วมันก็ได้อรรถรสอ่ะได้ทำให้เราได้กินผักด้วยอย่าลืมนะโดยเฉพาะเราอายุมากสิ่งหนึ่งที่เราต้องทานให้เยอะนะครับกินโปรตีนให้พอกินผักให้พอนี่คือสูตรสำคัญบางคนเนี่ยโอ้โหข้าวเยอะๆหมูทอด3ชั้นเลยอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ70แต่กินแบบนี้ไขมันจุกตายค่ะเขาบอกวันนี้ไม่ได้แช่งเพราะเราได้เห็นหลายๆคนแล้วเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังในการกินเราต้องกินผักนะข้าวก็อาจจะเป็นข้าวกล้องต้องเขาเรียกว่าจะเกิดว่าภาษาพี่ท็อปนะขอเราเรียกว่าดัดจริตกินจริงๆเราต้องดัดจริตกินในวันที่เราอายุ50กว่าๆต้องเลือกไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นลูกหลานกินแล้วก็กินบ้างใครมันแปะมันเด้มันก็กินไหวแม่หนุ่มๆยังกินแบบนี้แล้วท้ายที่สุดคืออายุสั้นทุกตัวจริงๆเพื่อนดีเจพี่ท็อปเนี่ยไปงานศพดิฉันก็ใส่งานศพไปสีดำทุกคนเอาเพื่อนตายอีกแล้วเอาเพื่อนหัวใจวายเอาเพื่อนเป็นไอ้นั่นเพื่อนไอ้นี่อะไรวะก็เห็นมันกินกันแต่ละอย่างแบบว่ากินกันกับข้าว10อย่างมื้อหนึ่งเงี้ยแล้วก็กินแบบมันทอดแบบอะไรเงี้ยอะไรวะแล้วก็บอกบางทีก็เตือนนะแต่บางทีเพื่อนก็ไม่ฟังอ่ะโอเคตามอัธยาศัยกันเลยจ้ะป่านนี้ก็ไซโยนาระกันไปหลายคนแล้วทีเดียวนะครับนะก็ไปงานศพเพื่อนกันสลันตอนเลยก็กลายงานศพกลายเป็นงานรวมรุ่นนะฮะ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: รายเพื่อคุณ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนและต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางรับมืออุทกภัยภาคกลางจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระยะแรกเริ่มส่งผลในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นและเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศบ่ายสองครึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าตำรวจไซเบอร์เตรียมคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาหลังจากถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันภูเก็ตคึกคักรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยพร้อมเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยช่วงบ่ายวันนี้ทนายนรเศษจะไปร้องปปช.สอบประเด็นนาฬิกาหรูของส.ส.ไอเดียหลังไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
11: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

นี่พี่รุจิราส่งเมนูมื้อเช้ามานะครับมีน้ำพริกไข่ต้มแล้วก็มีผักสดผักลวกด้วยทานกับน้ำพริกแม่รินดาโอ้โหน้ำพริกลุงแดงไข่ราวาของเรานะครับแต่นี้มีติดอยู่ทุกบ้านและใครที่ยังไม่มีนะต้องซื้อเลยนะครับนะเนี่ยหลายคนเนี่ยซื้อไปแล้วติดใจทุกคนเลยนะครับนะมีใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมีน้องนาท่าข้ามเนี่ยก็ซื้อไปแล้วป้าตุ๋ยพรกมลซื้อไปแล้วป้าแป๋วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหลายกระปุกแล้วนะครับนะบางซุปซื้อหรือยังจ๊ะนี่น้องนกชาริดาซื้อแล้วนะครับนะพี่สุรัตนาซื้อแล้วแต่วันแรกเลยจำได้นะครับอุตส่าห์ลุยน้ำท่วมมาครึ่งรถ พี่จีคาดว่านางยังไม่มีแน่นอนนะครับนะส่วนพี่อ้วนเนี่ยซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับพี่สุขครั้ง16ซื้อแล้วจำได้นะครับนะใครที่ยังไม่ซื้อนะต้องรีบซื้อเลยทีเดียวนะครับส่วนสายน้ำนะคะคนนี้วิบากกรรมของการน้ำท่วมก็คือไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าก็มีอภินันทนาการจากบรรดาแฟนๆนะคะก็ส่งไปให้กลัวนางอดตายหรือว่านางอาจจะผอมนะคะก็ไม่แน่นะการน้ำท่วมปีนี้นะครับก็อาจจะทำให้สายน้ำนะคะน้ำหนักลงนะคะอาจจะแบบว่าเอวแบบ28อะไรเงี้ยตื่นตื่นตื่นค่ะความจริงไม่ใช่นะคะเอวนาง52

เป็นวีรศักดิ์นะครับกับเพลงเก่าของพี่เล็กดำรงอมาปัดฝุ่นทำใหม่นะกับเพลงนี้เลยครับโปรดพิจารณาส่วนก่อนนั้นนะครับแหมเบนชราทิตกับเพลงของพี่แจ้ที่เคยสร้างตำนานไว้เหมือนกันกับเพลงพบรักนะแล้วก็มีใจสารภาพในเวอร์ชันของเล็กสเลนด้วยนั่นเองครับ8:32แล้วพูดถึงเรื่องราวของไทยเชฟกันหน่อยนึงนะครับเราเพิ่งประกาศรายชื่อผู้โชคดีไทยท้ายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ4คนที่ได้รับกิฟต์การ์ดนะครับของไทยเชฟไปช้อปปิ้งฟรีๆเลยนี่ในช่วงนี้นะอะไรที่ฟรีเนี่ยต้องรีบคว้าไว้เลยมันดีมากนะของฟรีบัตรฟรีช้อปปิ้งฟรีอย่างเงี้ยนะครับมันง่ายมากๆแล้วก็กติกาก็ไม่ยากเลยไปเจอไทยเชฟที่ร้านไหนนะครับร้านขายอุปกรณ์ร้านขายของชำนะครับอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นร้านที่เป็นขายอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆที่มีผงต่างๆนะผงปรุงรสต่างๆก็ไปหาดูไทยเชฟนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับในแต่ละเดือนเขาจะคัดเลือก4คลิปนะครับของการทำมาเวลาคุณไปเจอคุณก็ถ่ายคลิปมานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยไปเจอไทยเชฟแล้วดีใจจังเลยเจอที่ร้านเจนีเจนีปากเกร็ดอะไรเงี้ยสมมติอย่างนี้นะแล้วก็บอกหน่อยนึงว่าร้านเจนีปากเกร็ดเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อตั้งอยู่ในตลาดเลยแบบอู้นี่ดีได้มาได้3รถเลยดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ่ายมาจะเห็นตัวคุณหรือไม่เห็นตัวคุณก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพื่อจะให้ทีมงานของไทยเชฟเนี่ยเข้าไปเห็นแต่วิธีการที่เขาจะเห็นคลิปคุณนะครับก็คือว่าคุณต้องแฮชแท็กนะครับไทยเชฟ X คนลุกทุ่งเขียนติดกันหมดเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะถ้าเกิดเว้นวรรคไปปั๊บเนี่ยแฮชแท็กตัวมันจะไม่ติดนะครับก็คือแฮชแท็กแล้วก็ไทยเชฟนะครับ X คนลุกทุ่งนะครับแค่นี้เอง4คนผู้โชคดีในเดือนกันยายนคุณเอกสุภาทิพย์คุณกัลยาเฟิร์นคุณกนกพรขันติแล้วก็คุณสุทธิดาเพชรสิริยินดีด้วยนะครับเดือนตุลาคมนี้จะอีก4รางวัล

คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงนี้น้องเอสตั้งใจเขียนให้กับคุณแม่นะครับในวันที่คุณแม่ลาจากกันก็ยังไม่ได้เห็นความสำเร็จของลูกชายแบบเต็มที่เลยยังไม่ได้เลี้ยงดูยังไม่ได้คุณแม่สบายในวาระแบบนี้นะครับก็เลยผมรู้สึกว่าอุ้ยอยากจะเขียนอะไรสักอย่างนึงให้กับคุณแม่นะครับก็เลยตั้งใจเขียนเพลงนี้ที่ชื่อว่า Diary นะครับเพลงความหมายดีในอันดับที่5ในชาร์ตของคนลูกทุ่งด้วยแฟนๆขอมาด้วยครับเช้านี้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 โปรโมชั่นพิเศษนะครับอาบาโลนคอลลาเจนนะดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่ามัชรูมพลัสดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานนะครับสั่งซื้อทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับกับคนลูกทุ่งนะครับที่02-857-5119เนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับในปลายเดือนธันวาคมนี้เป็น private party ด้วยสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของ Abalone แล้วก็ Mushroom Plus นะครับสั่งซื้อในเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในงานอิ่มอร่อยกับอาหารศิลปินรับเชิญแล้วก็ร่วมปาร์ตี้จับรางวัลกันนะครับเราก็จะมีของรางวัลที่จะเตรียมให้แจกแจกแจกแจกในรายการนะครับแล้วก็มีกิฟต์เซตชุดใหญ่จาก Abalone คอลลาเจนไปสมนาคุณนะครับสำหรับการจับรางวัลในงานด้วยกับคนที่ไปร่วมงานนะครับซึ่งการจับรางวัลเนี่ยจะมี20คนผู้โชคดีนะครับในเดือนตุลาคมจะจับก่อน10รางวัลแล้วก็พฤศจิกายนนะครับได้อีก10รางวัลนี่นะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานปาร์ตี้ปีใหม่ธันวาคมนี
1: ้คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: ซิงเกิลล่าสุดของนกลำยองนะครับที่ก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอในช่วงเมื่อวีก่อนที่น้ำท่วมหนักๆนะครับก็มีหลายโลเคชั่นเลยทั้งที่ร้านของท็อปพัชุพัฒน์นะครับยำแหลกบะแดกรถนะครับก็ไปถ่ายในสาขาที่สายใหม่แล้วก็เลยไปถ่ายตรงร้านของไผ่กับคนบ้านเดียวกันก็มี1โลด้วยนะครับแล้วก็มียืนกลางถนนเลยนะรถก็ขับผ่านไปมาน้ำก็เซ็นใส่ตัวนะคะก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศแบบนี้เป็นอย่างดีนะครับเราก็ได้ผ่านพ้นไปในเบื้องต้นละสำหรับน้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดนะที่โดนเรื่องของกระแสน้ำนะครับที่น้ำหลากน้ำมานะครับการปล่อยน้ำที่น้ำมันเขื่อนไม่ไหวแล้วมันก็ต้องปล่อยมาใช่ไหมเมื่อแท้เนาะแต่ทอบ่ได้นะครับคือชื่อเพลงนี้ครับของลำยอง
1: คนลูกทุ่ง next sound check
0: ชั่วโมงหน้าอยู่การกับท็อปกี้กับยี่ข่าวนะครับวันนี้มีเรื่องราวของการทานเจนะก็มีการย้ำเตือนนะว่าอาหารเจบางอย่างที่เราไปเห็นว่าไอ้มีธงเจฉันก็เดินพุ่งเข้าไปเลยแต่บางทีไม่ได้เจแท้

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคลองหลวงหลังอ่างเก็บน้ำ62แห่งในภาคตะวันออกความจุเกิน 100% เตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพานทองพนัสนิคมชลบุรีเฝ้าระวังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น62แห่งมีปริมาณน้ำรวมกัน 2,605 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความเก็บทั้งหมดจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและอัตราการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีรัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟรองดูแจ้งเหตุพร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุการณ์อันตรายต่อนักเรียนคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าดูแลความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กโดยกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและการตรวจสอบผู้ที่มีของมีคมและสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน3กลไกหลักคือการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาจะได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: หน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: โดรนรัสเซียถล่มสะพานในกรุงเคียฟของยูเครนมีผู้บาดเจ็บ2คนในขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สผู้นำเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตในอังกฤษกลับไปยังสหรัฐแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลเยเมนประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งครอบครองพื้นที่หลายส่วนของประเทศเอาไว้มานานนับ10ปีท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนมัธยมกว่า500แห่งในวันจันทร์นี้หลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่และการปะทะกันระหว่างม็อบนักเรียนกับตำรวจจนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,700 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนชาวบราซิลหลายล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศโดยตัวเก่งอย่างลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับฟลาวิโอโบโซนาโรลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรต่างหวังคว้าชัยในการลงคะแนนรอบแรกสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ีดหมดเวลาเรียบร้อยจ้าสำหรับกติการ้องแล้วร้องอีกมากันแบบในช่วงท็อปกี้ซึ่งบางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวท็อปกี้ก็เปิดเพลงยาวๆไปอ้าวในระหว่างความยาวเราก็ต้องจัดความบันเทิงให้1กลุ่มเลยทีเดียวนะครับยินดีกับฝนธนสุนทรใครตอบมาทันบ้างครับร้องกัน2รอบทั้งจะขอก็รีบขอแล้วก็รักก็ช้ำเลิกก็ช้ำนะครับพี่สุรัตนาคุณรณชัยป้าแป๋วกาแฟสดบังซุปป้าตุ๋ยพรกมลคุณน้อยคุงนะครับพี่รุจิราแล้วก็รวมทั้งพี่อ้วนพัฒนาการได้ไปคนละ1สิทธิ์เอาชื่อใส่กล่องเรียบร้อย

อุ๊ยตกใจเลยทีเดียวเชียวนะครับเอกชัยร้องแล้วร้องอีกมาจ้าใครที่ทันบางคนฟังเพลินไม่ทันปิดกล่องแล้วเรียบร้อยนะครับคนที่ทันสุดก็คือคุณโจมหาชัยป้าตุ๋ยพรกมลครับพี่อ้วนพัฒนาการนะครับแล้วก็ยังมีคุณรณชัยนิลบุตรด้วยป้าแป๋วกาแฟสดคุณน้อยคุงแล้วก็พี่สุรัตนานะครับที่ตอบมาถูกต้องเอกชัยศรีวิชัยร้องแล้วร้องอีกเมื่อกี้หมากัดเสร็จมาจนจบตกใจตื่น

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วจ้าท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับในรอบเช้าของวันจันทร์นะฮะจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับพี่ท็อปมาก่อนนะอีกี้ก็รถติดเหมือนเดิมนะครับเปิดเทอมก็อ้างลูกปิดเทอมก็อ้างรถนะฮะน้ำท่วมก็อ้างน้ำอ้างไปเรื่อยนะคะนะอ้างสารพัดอ้างท้ายที่สุดคือมันตื่น8:45นะฉันโทรไปถามเมียมันแล้วนะออก9:10นะแล้วเสร็จแล้วก็มาถึงสตูดิโอเนี่ยยังไม่ถึงแล้วก็ชะล่าใจว่าลบแบบปิดเทอมอะไรอย่างงี้นะอย่าลืมปิดเทอมอีพ่ออีแม่ก็ไม่ต้องไปส่งลูกไงคะก็ตื่นสายกันนะแล้วก็ออกรอบเดียวกับมันแล้วก็อย่าลืมคนในซอยวัชรพลส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะแม่งเข้างานกัน11:00เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตื่นเนี่ยออกพอดีเลย9:30 10:00นะยังไงก็เจอกันเพราะว่ารวยนะฮะคนในวัชรพลรวยเป็นเจ้าของกิจการนะก็เข้างานกัน11:00เที่ยงอะไรอย่างงี้นะก็จะเนี้ยมาตอนเวลาเนี้ยก็จะออกพร้อมกันนะยิ่งไม่ต้องไปส่งลูกนอนสบายสบายนะฮะอ้าวโอเคนะครับมาติดตามท็อปกี้ขยี้ข่าวกันในชั่วโมงนี้นะครับทักทายกันก่อนน้องนาท่าข้ามนะคะสวัสดีค่ะป้าแป๋วกาแฟสดนะครับแล้วก็มีน้องหมวยนภัสตาสวัสดีด้วยนะคะจะให้แล้วเหมือนเดิมน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยนะคะบังซุปนี่นะฮะคุณรณชัยนีระบุตรนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็มีคุณพิษสมัยนี่อันยองจากเกาหลีมาเรียบร้อยนะครับอยู่ไกลจากเกาหลีก็นี่นะครับทักทายกันได้ข้ามทะเลข้ามโลกกันมาเลยนะฮะด้วยโซเชียลมีเดียของเรานะคุณนุบ้านแพ้วสวัสดีด้วยครับพี่สุรัตนานะครับน้องจิ๊บจิ๊บนี่นะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เราเจอกันนะพี่จินปอเปียนะครับคุณพ่อวิสิตนะฮะพี่หนูพินนะคะนี่ต้องทักทายกันทุกวันพี่อ้วนมณีรัตน์นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็เจอกันเพราะว่าเรามีนัดทริปทัวร์นะฮะสำหรับทริปทัวร์ลูกหมูของเรานะฮะพี่แมมสุพันเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายส่งท้ายปีกับการฉลองครบรอบ3ปีคุณลูกทุ่งด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังป้าตุ๋ยพรกมลนะฮะก็มาเซฮายเหมือนเดิมแล้วก็พี่หมงด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับก็มาคนเดียวเหมือนเดิมฮะนะฮะแล้วก็มีคุณทศพิชัยนะครับก็มา Good Morning กันนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปยังคุณแซกจาก Top News ด้วยนะฮะแหมนะครับบอกว่ารายการท็อปปี้ขยี้กามอุ๊ยดีจังเลยฮะรายการใหม่นะครับขอบคุณมากๆเออเดี๋ยวต้องทำนะรายการนี้ตอบปัญหาทางเพศท็อปกี้ขยี้กาม ตอบปัญหาทางเพศนะโดยหมอท็อปกับหมอกี้เดี๋ยวจะขึ้นรายการใหม่นะฮะขอบคุณมากที่เสนอไอเดียมา นะอ้าวโอเคนะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวนะข่าวแรกของเรานะครับเราไปที่ไทยเชฟกันก่อนนะพาไปกินของอร่อยอร่อยนะฮะช่วงนี้นะครับแหมหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะกลับไปเดินตลาดแล้วนะฮะวันนี้ไปที่ตลาดวงศกรนะไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวนี้น้ำลดแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูกันนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านคุณต้อมร้านนี้มีอะไรอร่อยเด็ดมากอืมหลายอย่างด้วยนะเราติดตามฟังกันนะในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตวันนี้เราอยู่ที่ตลาดวงศกรนะคะมาถึงอีกหนึ่งร้านที่โอ้โหหิวเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะ
2: ชลิดครับ
1: ค่ะพี่ชลิดเป็นเจ้าของร้านอะไรคะ
2: ร้านหน้ายอดผักครับ
1: อยู่บริเวณตรง
2: ตลาดวงศกรครับ
1: ค่ะเข้ามาปุ๊บนี่เห็นทันทีเลยนะคะที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างคะ
2: มีร้านหน้าผัดซีอิ๊วสุกี้กะเพราหมูหมักหมูซอสหมูกระเทียมแล้วก็ครับแค่นี้ครับ
1: โอ้โหเมนูเยอะมากเลยนะคะแล้วเมนูอะไรที่อยากบอกต่อขายดีที่สุดคะ
2: ก็เป็นราดหน้าครับราดหน้าสุกี
1: ้เพราะอะไรราดหน้ากับสุกี้ถึงขึ้นชื่อคะมีกรรมวิธีมีเคล็ดลับพิเศษอะไรคะ
2: คือน้ำจิ้มอร่อยครับแล้วก็คนทานเยอะครับคนสั่งเยอะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
0: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
3: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
0: นะขอบคุณด้วยนะครับกับไทยเชฟนะฮะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด51รสชาติแล้วกับผงเขย่านะครับที่หลากหลายกันนะฮะมีผงซุป ผงก๋วยเตี๋ยวนะโอ้โหเยอะมากไม่ใช่แค่ผงเขย่านะเป็นผงปรุงรสดีกว่านะไอ้เขย่าเนี่ยมีอยู่แล้วรสปาปิกงปาปิก้ารสอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้แบบดั้งเดิมแล้วก็มีใครอยากทำก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีผงก๋วยเตี๋ยวเรือผงส้มตำผงคือแบบมันเป็นสำเร็จหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ง่ายนะครับเอามาคลุกใช้ได้เลยนะก๋วยเตี๋ยวก็มีหลากหลายนะฮะมีซุปไก่มีใครอยากกินอะไรอะผงต้มยำก็แบบใส่ปุ๊บลงไปเสร็จเลยและที่สำคัญคือไทยเชฟไม่มีผงชูรสด้วยนะครับนะต้องขอขอบคุณด้วยครับไทยเชฟนะฮะอยู่กับเรายาวนานปีนี้แล้วก็ปีหน้าตลอดทั้งปีด้วยนะครับนะฮะอ้าวละมาที่ข่าวแรกกันเลยในช่วงนี้นะฮะใครที่มีอาการเหล่านี้ระมัดระวังแล้วคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะแล้วไม่รู้ตัวนี่ล่าสุดเนี่ยพี่ท็อปเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรได้อุ้ยเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่างนี่หว่าเสาร์อาทิตย์พี่เที่ยวลืมไปเดี๋ยวกลับมาอีกอาทิตย์นึงนะผัดวันอีกแล้วเดี๋ยววันธรรมดาก็ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องไปนอนแอดมิดเนี่ยคือเรื่องจะไปเช็คหัวใจหน่อยนะฮะว่ามีอาจจะไปฉีดสีนะแล้วก็ไปดูเส้นลงเส้นเลือดหน่อยเพราะเฮ้ยมีอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะกับหรือไม่ใช่แต่ว่าเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนไปตรวจไว้ดีก็แก้นะครับคือเรื่องราวของอาการ7อาการอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะใครมีอาการแบบนี้ระวังหัวใจจะวายเฉียบพลันหรือว่ามีอาการแบบว่าคือแบบอะไรอ่ะเรียกว่าหัวใจขาดเลือดนะฮะลิ้นหัวใจเอ่ยเส้นเลือดอุดตันเอ่ยอะไรเงี้ยล่าสุดนี้นะในแพทย์เจตนะครับซึ่งก็ลงในเพจของท่านอาจารย์ในแพทย์เจตเองนะครับก็คือหมอเจตเนี่ยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการเปลี่ยนไปจากเดิมต้องสังเกตนะครับดูเป็นเรื่องธรรมดาใกล้ตัวมากแต่หลายคนมองข้ามนะครับแล้วไม่คิดว่าฉันจะเป็นโรคหัวใจอย่างแรกเลยคือเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนะครับเคยเดินขึ้นบันไดชั้น2เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะหรือว่าเดินไปจ่ายตลาดเอ้ยทำไมฉันเหนื่อยวะแล้วก็อาจจะมองไปโทษโควิดวัคซีนอะไรใดๆกันไปก็โทษนู้นก็ไม่มันแก้มันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วว่าเราจะแบบจะฉีดไม่ฉีดแต่เราก็ไม่มีข้อมูลอะแบบชัดๆอะว่าการไปฉีดวัคซีนยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ช่วงโควิดมันจะทำให้เราว่ามีอาการใดๆอะไรเงี้ยบางคนก็ไปโทษอะไรเงี้ยนะฮะแต่ท้ายที่สุดอะจะโทษไม่โทษก็ต้องรักตัวเองไปก่อนนะฮะรวมทั้งนะครับใครที่เดินเร็วๆขึ้นบันไดแล้วรู้สึกว่าต้องหยุดเช่นเดินขึ้นบันได3ชั้นเฮ้ยต้องหยุดที่ชั้น2ก่อนเหนื่อยอันนี้มีโอกาสที่จะนะครับเป็นโรคหัวใจคือหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจติดนะครับอันต่อมาปวดไหล่หลายคนเนี่ยพอปวดไหล่ปวดหัวปวดจี้ไปซ้ายขวาสิแล้วก็ไปนวดนึกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมยกแขนปวดแขนปวดขาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องอาการปวดไหล่ปวดแขนนะฮะหรือว่าชาปวดไปแค่ซีกนึงนะแล้วก็ไปโทษว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมบ้างฉันเป็นไมเกรนบ้างก็กินยาแก้ปวดบ้างไปนวดบ้างจริงๆแล้วนี่นะฮะการปวดร้าวที่แขนและไหล่คอกรามเนี่ยมีอาการที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดตีบนะบางคนเนี่ยไม่ได้ตีบแค่เส้นเดียวตีบไป3เส้นนะฮะอันต่อมาเหงื่อแตกนะฮะอยู่ดีๆก็เหงื่อการพักๆๆๆคลื่นไส้หน้ามืดเหมือนจะเป็นลมนะแล้วก็มีอาการแบบคล้ายๆจุกเสียดเหมือนอารมณ์ประมาณอะไรกดไหลย้อนไหนเอ๊ะจะกินกดกินเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไปโทษฉันกินเอ๊ะจะไปกินอันนี้ไปโทษฉันกินแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเป็นลมวูบนะครับใจสั่นอยู่ดีก็ใจสั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหงื่อออกขึ้นมาฉันเป็นลมสงสัยจะเป็นไวทองไปโทษไวทองอีกอย่างเงี้ยนะพวกต่างๆเหล่านี้นะฮะไปตรวจเช็คเลยฮะไปฉีดทรงฉีดสีเช็คกันใหนะหรือว่าไปแอคโคหัวจงหัวใจนี่ล่าสุดที่ใส่สมาร์ทวอทนี่นะดีมากตรงไหนดูมั้ยตรงที่คือมันสามารถที่จะแบบดูอัตราการเต้นของหัวใจได้ว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบแต่มันมีอาการไซนัสนะไซนัสของหัวใจนะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปถามหมอดูมันมีอาการประมาณ3ครั้งนะของหัวใจเนี่ยประมาณ3ครั้งนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอาการที่อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะฮะเนี่ยใครใช้สมาร์ทวอทช์เนี่ยเราจะรู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยนะครับมันจะ ลิงก์กับนาฬิกานะเดี๋ยวนี้กันนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยไม่แพงซื้อเลยอันนี้ขอบอกว่าคุ้มมากนะครับเราก็จะดูเนี่ยอย่างวิเคราะห์เลยว่าหัวใจไม่มีอาการผิดปกติในเดือนนี้เต้นปกติอย่างเงี้ยนะมันก็จะบอกเลยว่าไม่มีอาการผิดปกติเนี่ยมันจะขึ้นกราฟสีเขียวๆแบบเนี้ยขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรามีอาการแบบเหมือนกดไหลย้อนเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นหัวใจก็ดีถ้าเป็นกดไหลย้อนก็หรือว่าแบบกินแล้วแบบหรือจะเป็นกินอะไรที่มันเป็นแก๊สๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไประมัดระวังแล้วก็ตรวจเช็คกันนะจ๊ะหมอเจตก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ให้ไปตรวจสุขภาพนะครับว่าคอเลสเตอรอลสูงไอ้สูงเนี่ยนะครับมันไปอุดตันตรงไหนถ้ามันไปอุดตันที่ปลายเล็บนิ้วเท้าตาตุ่มไม่เป็นไรนะไปอุดตันที่ตรงแบบน่องไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอุดตันที่หัวใจเนี่ยสวยนะฮะอ่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียน
4: สวัสดีด้วยนะครับ
0: มาข่าวสองวันดีเลยฮะ
4: นกกระเรียนและสวัสดีหลายคนเลยด้วยนะครับ
0: นะแล้วเป็นยังไงล่ะฮะการจราจรมึง
4: โอ้
0: ก็เขาก็ออกมาแต่ที่ฉันบอกไง
4: ผมก็คิดอยู่แล้วแหละ
0: เส้นว่าจะรับคนเนี้ยแม่คนรวยหมด
4: แต่ผมขอแก้ข่าวขอแก้ข่าว
0: ทำไมฮะ
4: ที่พี่บอกว่าพี่แบบไม่เชื่อผมที่พี่โทรไปเช็ค
0: เมีย
4: ภรรยาที่บ้านว่าแบบ
0: ตื่น 8:45
4: มันตื่น 8:45 แล้วไปออก 9:00 แล้วพี่โทรไปเช็คอันนี้ผมเถียงขาดใจเลย
0: ว่า
4: พี่ไม่โทรไปเช็คหรอก
0: นะ
4: เพราะอะไรรู้มั้ย
0: เพราะ
4: มันยังไม่ตื่น
0: เลวทั้งผัวทั้งเมีย
4: แซวเล่น
0: ไม่มีใครตื่นกันเลย
4: อันนี้แซวเล่น
0: ถ้ายังไม่ตื่นใช่มั้ยอีเนชั่นใส่เอาสองขาไว้แล้วแหมทำไมอยู่เนชั่นเนาะเ
4: ราอยู่บางนาด้วย
0: บางนาด้วยแต่มันขึ้นทางด่วนแป๊บเดียว
4: ใช่ครับโอ้แต่วันนี้รถเยอะมากเพราะว่า
0: หนึ่งวันจันทร
4: ์มันคงเข้าสู่สภาวะ
0: ปกติแล้วนะ
4: ปกติ
0: อย่างเช่นพี่จีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรีบออกเพราะว่าวันนี้หลายๆบริษัทอะ
4: แล้วหยุดมากันทั้งแบบเป็น
0: บางบริษัทจะหยุดอาทิตย์นึงอาทิตย
4: ์ใช่
0: ถ้าวันนี้มึงสายอีกเงี้ย
4: โอ้โหมันจะอะไรขนาดไหนแล้วยิ่งทุกคนอาจจะคิดถึงออฟฟิศพอตอนอยู่บ้านก็เบื่อ
0: ตอนอยู่ทำงานออฟฟิศก็อยากอยู่บ้านอ
4: ยากอยู่บ้าน
0: พออยู่บ้านมากๆ
4: รู้สึกว่าไม่เอาแล้วเฉาน
0: ี่มีบางคนป่วยนะเป็นแบบว่าเป็นซึมเศร้าเลยเพราะว่ามันไม่ได้คุยกับใครวันๆคุยกับปลาให้อาหารปลาอยู่ในบ้าน
4: คือมีบางคนน่ะที่เขาเรียกว่าติดอยู่ในบ้านน่ะ
0: อ
4: ันนั้นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟัง
0: ก็คือที่จริงมันออกมาได้แหละแต่การออกมัน
4: ยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาว่ามันก็อยู่กันในบ้านกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยแหละผ
0: ู้
4: สูงอายุเพราะเขาลุยลำบากนะ
0: ใช่นะใจเขาเดินลุยน้ำมาซื้อกับข้าวหน้าปากซอยอย่างเงี้ย
4: ใช่เขาไม่อยากมานึกถึงตอนที่เตือนไปแจกข้าวนั่นแหละเขาก็บอกอย่างนั้นว่าแบบ
0: เขาไม่อยาก
4: ลุยบางบ้านบางที่หลังๆมันมีเรื่องปริงเรื่องอะไรแบบน
0: ี้
4: ด้วย
0: ใช่
4: เขาบอกว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับ
0: นะฮะอ่ะมาที่ข่าวต่อมาเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วอ๋อ
4: ใช่กินเจมีพี่ๆหลายๆคนนะที่แบบอยากไปมาก
0: จะไปทริปนี้กับเรา
4: แบบอดไปติดกินเจผมคิดในใจแล้วเอาเจไปกินที่นู่นไม่ได้กันหรอวะ
0: อะไรนะมันก็กลัวว่ามันจะลำบาก
4: พอดีผมเพิ่งรู้ว่าเขามีพิธีการบางอย่างด้วยบางที่นะบางที่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบวันแรกเขาต้องไปมีพิธีการมีอะไรกันเข้ากันอ่ะกันแล้วไปนะครับ
0: ไปโอ้แบบว่าแบบเทพเจ้าข้อทรงตาตาปะปะปะปะปะปะปะปะ
4: มาทรงมาปะปะปะปะ
0: อะไรเงี้ย
4: กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปทริปด้วยกันกับเราม
0: าจะเข
4: ้
0: าม
4: าจะเข้าบนรถ
0: ยูนีมาเข้าบนรถ
4: ตั้งแต่วันที่10เราไปเช้าวันที่10ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาเริ่มอะไรนะ
0: เขาก ิน
4: เจ
0: ว
4: ันที่9หรือวันที่10ไม่รู้ไม่แน่ใจ
0: นี่แหละประมาณเนี้ย
4: เสร็จปุ๊บพอขึ้นรถปั๊บวันกินเจนี่ปั๊บๆๆๆๆๆๆอยู่บนรถก็เลยแบบไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
4: ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ทริปก็ล้นละ
0: นะครับนะกินเจต้องระวังนะฮะ
4: อะไรบ้างครับ
0: ของทอด
4: ทำไมก็เขาฮิตกินกันผมเห็นนะ
0: ตู้ท
4: อดปอบเปี๊ยะทอด
0: กินง่ายสุด
4: อะไรนะข้าวโพดทอด
0: ซึ่งมันทอด
4: ช่วงปกติไม่มีเลยนะต้องแบบกินเจเท่านั้น
0: ใช่อันนี้ระวังไขมันทั้งนั้นล้วนๆแป้งเอ่ยไขมันเอ่ย
4: มันก็จริงบางคนบอกกินเจแล้วผมยังคิดเลยมันมีแต่แป้งมันจะลดยังไงวะ
0: ไม่ก็คือเขาไม่ได้ให้ลดน้ำหนักแต่ว่าลดการเบียดเบียนเนื้อสัตว
4: ์อันนั้นคืออันนั้น
0: เจตนา
4: ของการกินเจแต่มันมีพวกคนเจตนาแฝงไง
0: ที่บอกกินเจแล้วจะผอม
4: เสร็จปุ๊บแล้วก็อุ๊ยอ่ะกินเจเขาสักหน่อยเดี๋ยวจะได้ทรงดีหุ่นดีกันหน่อย
0: ปรากฏว่า
4: ไม่กว่าเดิม
0: เหมือนสายน้ำเนี่ยคือนางกินเจทุกวัน
4: คนที่เป็นยังไงบ้าง
0: กินทุกวันมานะ
4: อ๋อนี่กินเป็นปีกินทุกวัน
0: หุ่นเลยตอนนี้โอ้โหน้ำหนักตอนนี้ปลาเข้าไปประมาณ200โลอ
4: ่
0: ะ
4: แต่ผ่องบุญ
0: ผ่องบุญ
4: ผ่องบุญจนลอยน้ำเลย
0: ตอนเช้ากินเจตอนบ่าย
4: กินบ่ายกินอะไร
0: กินยอดเจ
4: ไม่ผิดเพราะไม่มีเนื้อสัตว
0: ์โอเคได้ไอ้กินเจเขากินเหล้าได้ปะ
4: ไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะแล้วเขาถือว่าคือเจอันนั้นมันถ้ามังสวิรัตได้
0: อ
4: ๋
0: อแต่ถ้าเกิดเจกิน
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
4: ไม่ได้เพราะเจนี่ไข่ก็ยังไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ะนะฮะแล้วก็ระวังพวกอาหารแปรรูปจะใส่โซเดียมเยอะเช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจหมูกรอบเจอาหารเลี้ยงแบบเนื้อสัตว
4: ์ไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะอะไรโปรตีนเกษตร
0: โปรตีนเกษตรนี่แหละก็จะใส่จะใส่โซเดียมใส่เกลือลงไปให้มันดูรสชาติ
4: เพราะเขาปรุงรสให้คล้ายๆกับเนื้อสัตว
0: ์ใช่ก็เลยต้องใส่โซเดียมลงไปเยอะใส่ซีอิ๊วบ้างซอสปรุงรสบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใส่เกลือลงไปเยอะซึ่งแน่นอนซีอิ๊วมันก็กินได้แหละคนเจก็กินซีอิ๊วใช่ปะก็มาจากถั่วเหลือง
4: นะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนประกอบของเจเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงหวานจัดไขมันเยอะนะฮะบางอย่างเนี่ยน้ำเจก็เติมน้ำตาลลงไปให้มันดูชุ่มชื่นหัวใจ
4: คือมันไหนมันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็เลยเอารสชาติเข้าสู้ว่า
0: ทำนองนี้มันก็เลยทำให้โซเดียมเยอะ
4: รสชาติก็ทั้งจัดนี่
0: ความดันก็มาไตเตยทำงานหนักกว่าเดิมพอจะไปสุดพอจบออกเจปั๊บฟอกไตต่อ
4: ไม่ถึงขนาดนั้นแม
0: ่
4: เราก็เลือกได้แม่บางเมนูแต่จริงๆนะผมพูดแล้วก็นี้แต่จริงนะอาหารเจอ่ะคือบางทีก็ลดแอบสมัยนี้นะใช่ไหมสมัยนี
0: ้ลดใกล้เคียง
4: แอบจัดนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าพยายามทำให้รสชาติใกล้เคียงกันกับ
0: แต่จริงๆแล้วคนที่กินเจจริงๆเขาแค่กินจืดๆ
4: เขาจะจืด

0: ทำเหมือนหมูตุ๋น
1: เหมือนเลยเออ
0: เหมือนหมูตุ๋นเลย
1: ใช่ผมคิดในใจโอ้โหแล้วพี่จะเจกันทำไมแล้วพี่จะขนาดนี้นะฮะ
0: นะฮะ
1: อ้าวบอกอ่ะนะระวังเลยต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินนะ
0: ความดันเอ่ยไขมันอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะก็จะมาพร้อมกันในเรื่องคนที่เป็นโรคประจำตัวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะหรืออาจจะเกิดไม่รู้จะมันจะเยอะจะน้อยก็กินให้มันพอดีกินให้มันน้อยกินให้มันน้อย
1: ไม่ให้รสจัดไปไม่ให้เค็มไปไม่ให้เปรี้ยว
0: ปริมาณด้วย
1: ไปรวมทั้งปริมาณได้เหมือนกันก็บาลานซ์นะครับถ้าไม่รู้จะกินอะไรกินข้าวเปล่า
0: ใช่เจแน่นอน
1: เจเขาต้มเปล่าๆพี่หมงถามมาครับมีเบียร์เจมั้ยครับ
0: มีนะฮะเออเบียร์เจมีมั้ย
1: 0% ไงพี่หมงได้นะ
0: 0% ได้เหรอ
1: ก็มันไม่มีแอลกอฮอล์
0: อ๋อเหรออ ่
1: า
0: เออๆๆ
1: ได้เปล่าพี่หมง
0: ได้งั้นเดี๋ยว
1: มันก็หลักการเดียวกันกับกินหมูเจอ่ะ
0: เออ
1: ทำไปเล่นไป
0: พี่หนูพี่นี่ยังบอกเลยว่าเนี่ยบางเจ้าเนี่ย
1: เค็
0: มเผ็ดมาก
1: ก็เข้าใจนะที่บอกอ่ะบางทีเค้าก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวแบบ
0: คนไม่เจมากินได
1: ้เอออ
0: ะไรอย่างงี
1: ้เพื่อนกินเจอ่ะไปกินด้วยก็ได้อะไร
0: อะไรอย่างเงี้ยไม่ประเภทแนวแบบเจบางมือ
1: แล้วพี่เจมั้ย
0: อะไรเจ๊เจบางมือ
1: เหมือนกัน
0: เจอก็กิน
1: ไม่เจอก็ไม่กินก
0: ็
1: ไม่เป็นไรอะไร
0: ใช่
1: อย่างน้อยเราก็ได้ไม่เบียดเบียนบ้างเป็นบางมือ
0: ใช่ถูกต้อง
1: เหมือนกัน
0: ก็อย่างว่านะฮะคุณบำบัดช่วยๆอย่างเราสองคนอะไรเยอะเจ๊มาบอกว่าเนี่ยสร้างภาพว่ายิงสองดีเจกินเจ
1: สมัยเดี๋ยวนะผมนึกก่อนนะแล้วสมัยก่อนเรากินแบบกินเนี่ยสมัยที่อยู่ที่อะไรนะซีดีซีที
0: ่เ
1: ราจะมีซูเปอร์ไง
0: อ๋อเออซีดีซีแล้วทานเจทุกวัน
1: สมัยนั้นเราก็ทานเจกันเพราะว่ามันก็สะดวกง่ายเจอ
0: ซูเปอร์มี
1: ตามซูเปอร์มี
0: ใช่นะฮะ
1: เดี๋ยวแถวๆนี้จะมีก็ได
0: ้มีอยู่แล้ว
1: นะครับ
0: เออนะฮะอ่ะโอเคหมดเวลากับทับกี้แล้วในยูต่อแล้ววันนี้แกมีแขกรับเชิญ
1: ใครวันนี้
0: คู่แฝด OA มาพร้อมกับซิงเกิลใหม
1: ่เหรอครับ
0: ใช่ทางสายใหม
1: ่สายไหน
0: เออไม่รู้เหมือนกันลองติดตามก็ดูแล้วช่วงหลังนี้เขาก็มีก็ทำเด็กๆด้วยนะเป็นเหมือน
1: ทำเด็ก
0: ไม่ใช่
1: อ๋อทำเด็ก
0: ไม่ใช่ทำโลก
1: เราทำอะไร
0: เด็กเหมือนน้องๆในสังกัด
1: บ้านเด็ก
0: สร้างเด็กสร้างเด็ก
1: เออแบบว่าทำเด็กแล้วเราก็นึกเป็นอย่างอื่น
0: นั่นแหละแล้วแกถามว่าดูว่าทำหรือเปล่าและ11โมงเจอกัน
1: ครับผมนะข่าวนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับกังฟูนะครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตาเรียบปรับยุงแมลงสาบบดให้สิ้นซากจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่ทอมมากนะครับแล้วอยู่กันต่อจนถึงเที่ยงเลยจ้า
0: จ้า
2: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมย้ำสิ่งสำคัญต้องพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: องโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกผิดเป็นให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะทำด้วยความยากลำบากเสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนหรือเรื่องของความปลอดภัยไปตีความเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้พื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการอันอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์พักพิงด้วยอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมโรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากในช่วงนี้คู่มือสุขภาพจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดจากสสส.มาฝากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดมีดังนี้ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงตัวยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาแค่ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานาน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินลุยน้ำต้องกินยาความจริงแนะนำเฉพาะกลุ่มเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมง ประชาชนที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยา 3. เข้าใจผิดว่าซื้อยากินล่วงหน้าได้ความจริงการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัว 4. เข้าใจผิดว่ากินยาตอนไหนก็ได้ความจริงต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบในเวลา30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบ 5. เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่ความจริงยังต้องใส่รองเท้าบูทและล้างตัวให้สะอาดทันทีและหากมีไข้ปวดน่องหรือตาแดงต้องรีบไปพบแพทย์แม้จะกินยาป้องกันแล้วก็ตามชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลูกทุ่ง next คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง next it's radio
1: presented by Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ักทายวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับ2569ขึ้นสัปดาห์ใหม่ในเดือนนี้ครับตุลาคมขอให้ใจดีกับพวกเราทุกคนชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ครับ10:12 วันนี้รถติดมากคุณผู้ฟังก็คาดว่าในกรุงเทพมหานครนะครับทั้งกรุงเทพทั้งในตัวเมืองตรงกลางนะครับแล้วก็ตามชานเมืองต่างๆตอนนี้น้ำน่าจะลงกันเกือบครบแล้วนะครับไม่รู้ว่าแถวๆคลองจันทร์แถวๆอะไรเนี่ยที่เป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับเขาเริ่มลงกันไปบ้างหรือยังเนาะแต่ก็น่าจะลงแล้วนะครับเพราะว่าดูข่าวดูคราวเขาก็เอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกไปหมดละแต่ว่าตอนนี้แถบๆชานชานเมืองเนาะรังสิตเอ้ยอะไรนะสะพานแดงลำลูกกานะครับเส้นรังสิตองคลักษ์อะไรแบบเนี้ยน่าจะน้ำตอนนี้น่าจะกำลังขึ้นอยู่นะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในบริเวณนั้นส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะครับทาง LINE @djkltfm หรือ SMS ครับ4642103นะโดยเฉพาะสายสืบของผมนะครับนะพี่สายน้ำนะจากแถวพรประจักษ์ไม่รู้ว่าน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงหรือว่าลอยไปกับน้ำตรงไหนแล้วเพราะว่าหายไปเลยด้วยแถวแถวคลอง2คลอง3แถวแถวทางเส้นลำลูกกาปกติผมก็จะถามนี่แหละครับพี่สายน้ำเนี่ยเพราะเขาอยู่แถวแถวทางนั้นอยู่แล้วบางทีก็ถามแม่อายบ้างเพราะว่าประมาณทักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่อายก็เข้ามาทักกันแล้วก็บอกว่าแถวแถวบ้านน้ำยังท่วมอยู่เลยอันนี้มานอนที่ถ้าบ้องบอกว่าถ้ามานอนที่ทำงานนะต้องมานอนที่ทำงานเลยนะครับไม่งั้นมันจะเข้าออกลำบากก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าทางแถบชานเมืองเอ่ยลำลูกกาเอ่ยรังสิตเอ่ยปทุมเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะแต่ว่าตอนนี้พอกรุงเทพมหานครน้ำเริ่มลงแล้วทุกคนก็เริ่มออกมาทำงานกันตามปกติครับในทุกๆพื้นที่นะในทุกๆที่ในทุกๆพื้นที่หลายๆคนก็เริ่มออกมาแล้วทำให้เมื่อเช้านี้วันจันทร์เข้าสู่สัปดาห์ใหม่รถติดแบบโอ้โหแม่เจ้าเมื่อวานเย็นๆก็กรุงเทพมหานครก็มีรถติดอีกรอบนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากด้วยเหมือนกันแต่ก็ระบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่อ้วนบอกเหมือนกันพัฒนาการเมื่อวานนี้ก็ตกท่วมแล้วแต่ก็ลงไปแล้วด้วยครับ

0: ขอบคุณพี่สาวนีด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าน้องกี้รังสิตนครนายกแห้งแล้วค่ะสายคลองรถติดเป็นปกติแล้วนะคะ
1: คนลุกทุ่ง next
0: กรุงเทพมหานครเช่นกันครับไหนใครมีแถวชานเมืองมีใครอีกบ้างพี่จีที่ก่อนหน้านี้นะครับใช้เรือแทนรถแล้วออกจากบ้านได้แล้วด้วยใช่ไหมครับ

0: อนชิวชิวตาจะปิดดิวแต่โดนเก่งสิวไปแม่สาวสองสา
1: วคนลุกขึ้นทำ
2: มาแล้วจ้า10:26 นนะครับทักทายชาวด้อมคนลุกทุ่งอีกสักครั้งอีกสักทีเลยด้วยนะครับมาดูข้อความของเราว่ามีใครส่งมาหาส่งมาทักกันบ้างนะครับสำหรับเช้าวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์หลายๆที่บอกว่ารถติดเป็นปกติแล้วด้วยค่ะน้องกี้โอ้ดีจังเลยคือบอกว่ารถติดดีหรอไม่หมายถึงว่าทุกคนเริ่มเข้าสู่สภาวะชีวิตแบบปกติแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้แถวๆขอบชานเมืองเนี่ยน้ำนะครับนะก็เริ่มมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะหนักทางในกรุงเทพมหานครเลยด้วยนะครับทักทายพี่บอลนะจากแถวบางกรวยครับสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับอันนี้นนทบุรีขอรอดตลอดเลยนะฮะพี่สุรัตนานะส่งมาสุขสันต์วันจันทร์ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ทักทายพี่นุชราบ11สุขสันต์วันจันทร์สุขภาพดีโชคดีมีสุขด้วยยังมีน้องตาลนะครับส่งมาสวัสดีจ้ามอร์นิ่งด้วยคนนะจ๊ะน้องจิ๊บก็ส่งมาสวัสดีวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่นาท่าข้ามแถวพระราม2เป็นไงครับพี่นาแถวท่าข้ามปกติแล้วใช่ไหมครับสวัสดีวันจันทร์มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดคือความห่วงใยให้กันเสมอสวัสดีน้องกี้และชาวร่อมทุกคนด้วยนะครับพี่จีละครับส่งมาสวัสดีทุกคนด้วยนะแถวซอยมิสทีนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วใช่ไหมครับน้องถิงมาสวัสดีทักทายว่าย่อด้วยพี่แหม่มสุพรรณมาสวัสดีค่ะน้องกี้และทุกคนสวัสดีวันจันทร์ตื่นมาเช้านี้ขอให้โชคดีสมปรารถนาทุกคนเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณนัทนิชาบอกเช้าวันจันทร์อีกแล้วขอพลังชีวิตด่วนๆน้องลิลลี่ด้วยส่งมาทักทายสวัสดีวันจันทร์สุขสันต์วันจันทร์ขอให้มีความสุขทั้งกายใจแล้วก็ขอให้สดใสตลอดทั้งวันนะครับกับวันจันทร์สีเหลืองแบบนี้คุณพี่หน่อยวลัยทิพย์ครับสุขสันต์วันจันทร์ด้วยส่งมาสวัสดีค่ะนะฮะแม่เอ็นดูด้วยบอกขอให้โชคดีทวีทรัพย์มั่งมีทวีสุขสุขภาพดีมีอายุยืนยาวขอบคุณนะครับนะแม่เอ็นดูคุณพ่อวิสิทธ์ก็มาสวัสดีวันจันทร์ด้วยสุขสดชื่นสมหวังและก็สมปรารถนาส่วนพี่แหม่มไม่ใช่พี่แหม่มเอาพี่แหม่มถูกแล้วโอ้นะเลยงงแหม่มไหนพี่แหม่มสุพรรณส่งน้ำพริกแม่ลินดาบอกมาแล้วจ้าใครยังไม่ลองไปลองซะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจ๊ะสำหรับน้ำพริกแม่ลินดาหลายๆคนบอกว่าโอ้นัวและอร่อยมากด้วยนะครับนะแต่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราทักกันเราคุยกันแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของบางพื้นที่น้ำลดหรือยังน้ำขึ้นหรือยังสิ่งหนึ่งที่มันจะมาเลยครับทั้งหน้าฝนหรือว่าน้ำท่วมแบบนี้ก็คือไอ้พวกแมลงบินแล้วก็แมลงคลานทั้งหลายแหล่ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมทั้งยุงเอ่ยทั้งแมลงสาบเอ่ยทั้งมดเอ่ยมันขึ้นมาผับๆๆๆๆกวนใจคนในบ้านกันไม่หยุดเลยครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาตัวช่วยอยู่อย่าลืมนะจ๊ะแนะนำเลยจ้ะกังฟูผู้ช่วยพิทักษ์บ้านครับจากแมลงตัวร้ายกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินและก็แมลงคลานออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์ครับที่สำคัญนะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองจะรู้เลยว่ากลิ่นเขาเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาเลยครับนะพวกผลิตภัณฑ์ฉีดกำจัดยุงและก็แมลงทั้งหลายแหล่เนี่ยลองเลยนะครับนะมีให้เลือกทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกจริงกลิ่นมันละมุนจนน่าตกใจเลยครับและสำหรับการป้องกันยุงยาวนานครับเลือกใช้ยาจุดกันยุงไม่ได้ยาจุดกันยุงกลิ่นยังละมุนเลยคุณผู้ฟังนะแต่ว่ายังไล่ยุงนะครับนะแล้วก็ไล่พวกสัตว์อันตรายทั้งหลายพวกนี้ด้วยนะครับและสำหรับการป้องกันยุงยาวนานเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงครับมีทั้งสูตรปกติและสูตรควันน้อยตอบโจทย์ในทุกๆบ้านกับกังฟูนี่เลยนะฮะแล้วคุณน้อยคุงส่งมาทักทายด้วยสวัสดีครับร็อกกี้นะฮะแล้วก็สวัสดีแล้วก็ทักทายชาวคณะทุกท่านขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนะสำหรับเริ่มต้นนะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อีก1สัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ต้องบอกอีก1อาทิตย์เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะไปเที่ยวกันอีกแล้วเลยด้วยนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร││![![![![![![![![![![![!['). 02-857-5119 02-857-5119

0: นลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
8: Next Sound Check

0: เจ๊หวีสังกะสีเหล็กครับหน้าแปลกแดกเกลี้ยงเอ้ยไม่ใช่หน้าแปลกแดกหมด
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: มาจ้าไทยเชฟครับผมนะกับกติกาการเข้าร่วมร้านนี้มีไทยเชฟครับสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ทั้งหมดเดือนล่าสุดได้ผู้โชคดีทั้ง4ท่านแล้วจ้าเดือนกันยายนนะครับกับร้านนี้มีไทยเชฟนะครับกติกาของเราอยากรู้ไหมว่าทำยังไงถึงจะได้รางวัลกับเขาบ้างถ้าเกิดว่าคุณเจอนะครับร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ไทยเชฟทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในร้านแบบไหนร้านเบเกอรี่ร้านสะดวกซื้อร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรุงหรือร้านใดๆก็แล้วแต่ถ่ายคลิปครับกับผลิตภัณฑ์นะครับความยาวไม่จำกัดพร้อมโพสต์กันเลยนะครับในช่องทางนะฮะของทางเฟซนะครับหรือบ้านฟ้าเนี่ยแล้วติดแฮชแท็กว่าไทยเชฟสละไอไม่มาลายทอทหารสละเอชอช้างฟอร์ฟันแล้วก็ x ภาษาอังกฤษตัว x อ่ะครับ x y z อ่ะตัว x อย่างนั้นอ่ะแล้วก็กลับมาที่ภาษาไทยอีกครั้งพิมพ์ว่าคนลูกทุ่งนะครับหรือร้านค้าไหนที่มีขายอยู่แล้วอยากร่วมสนุกก็ทำได้นะไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นใครก็ได้นะครับเกิดฟังอยู่อุ๊ยร้านฉันมีไทยเชฟนี่นะก็สามารถเอามาถือได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงได้เลยนะครับพร้อมลุ้นรับรางวัลเป็นกิฟต์การ์ดครับจำนวน4รางวัลในทุกๆเดือนใครๆก็สามารถรับรางวัลได้ครับถ้าคลิปของคุณโดนใจแค่โพสต์ลงไปแค่นั้นเองเลยด้วยนะครับนะเราจะร่วมสนุกกันแบบนี้ในทุกๆเดือนและล่าสุดครับในเดือนกันยายนครับผมนะเดือนกันยายนนี้ครับผู้โชคดีนะครับ4ท่านมีใครบ้างได้แก่คุณเอกสุภาทิพย์นะครับคนที่2คุณกัลยาเฟิร์นคนที่3คุณกนกพรขันติและคนที่4คุณสุทธิดาเพชรศิริเกมเยอะดีจังเลยเกมเยอะมากเลยด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับตอนนี้แล้วเลยไม่ใช่เร็วๆนี้โปรดักต์ใหม่ล่าสุดจากไทยเชฟนะครับเคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำใส่ปุ๊บเพิ่มมูลค่าเมนูปั๊บเลยด้วยครับลูกเล่นให้เมนูน่าสั่งขึ้นด้วยวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมครับจากไทยเชฟผมชอบมากเลยอ่ะมันจะนุ่มๆกรุบๆนะครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินอร่อยพร้อมทานแถมสะดวกพร้อมใช้ด้วยจะใส่เป็นท็อปปิ้งเป็นไอศกรีมแล้วก็ลาดลงไปน้ำแข็งใสแล้วก็ลาดลงไปเครื่องดื่มใส่มันลงไปหรือจะเป็นขนมหวานอื่นๆลาดมันลงไปจับคู่ได้หลากหลายเลยครับวุ้นมะพร้าวของเรานี่แหละครับนะแถมมีประโยชน์ด้วยอีกต่างหากช่วยเพิ่มทั้ง texture ในการกินแล้วก็ความน่าทานให้กับเมนูได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกิดใครอยากจะเอาสั่งไปขายก็ยังได้เลยนะนะเอาไปใส่เมนูแบบนี้แหละครับที่เบอร์02-968-3723-6ย้ำนะครับ02-968-3723-6หรือที่เบอร์081-822-8168ครับกับวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมเนตราไทยเชฟครับ
2: จ้า

และนี่คือแม่เนื้อทองนะครับจากการทัศนะครับเบิร์ธเดย์นะฮะแล้วก็เอ็มโบครับเป็นโปรเจกต์พิเศษจาก GMM Music ไทยโทนเจนนะครับสำหรับเพลงนี้เอามาฝากให้พวกเราได้ฟังกันด้วยครับแป๊บเดียวอ่ะท้ายชั่วโมงแรกแล้วคุณผู้ฟังทำไมนะทำไมเรายิ่งรู้สึกว่าเวลามันยิ่งเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง11นาฬิกาครับพบกับคู่แฝด OA ครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ทั้งสองท่านนะครับก็จะมาคุยกับพวกเรานะครับชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์คราวที่แล้วไม่ใช่อย่างเดียวนะนอกจากมาคุยกันเรื่องเพลงแล้วนะครับคราวที่แล้วยังเอาปลาบองโอ้อันนี้เขาอร่อยมากเลยอะปลาบองใส่อะไรนะแมงดาบางคนถามผมกินเป็นหรอโอ้โหอร่อยเลยแหละครับนะคราวที่แล้วนอกจากมาคุยแล้วนะครับเอาธุรกิจใหม่มาฝากกันด้วยไม่รู้คราวนี้จะมีโปรเจกต์อะไรอีกด้วยนะครับนะนอกจากซิงเกิลทางสายใหม่นะครับสำหรับคู่แฝด OA และเห็นหนึ่งที่พี่ท็อปเล่าให้ฟังด้วยนะในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับที่ผ่านมาที่บอกเดี๋ยวนี้เขาทำเด็กตอนแรกก็ตกใจอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาปั้นน้องๆเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับทั้งคู่แฝด OA นะครับเดี๋ยว11โมงเจอกันนะครับกับคู่แฝด OA พร้อมกับซิงเกิลทางสายใหม่ครับที่วันนี้มาคุยกันทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งเลยด้วยนะครับทาง LINE @DJKLTFM สวัสดีพี่สุรัตนานะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณนกชาลิดาด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีสวัสดีด้วยนะครับกับพี่บางซุปก็มาสวัสดีนะครับ DJ สุรกี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้เจอกันนะฮะพี่บางซุปป้าจุกด้วยครับสวัสดีจ้าน้องกี้นะฮะสวัสดีป้าจุกด้วยนะครับไปหาหมอเพิ่งกลับมาไปหาหมอตามนัดใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินด้วยนะครับนะทักทายกันนะฮะบอกว่ามาตอนไหนเปิดแข่งกับการ์ตูนหลานโอ้โหช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านการ์ตูนช้ำๆกันทั้งวันเลยด้วยนะครับบอกว่าทางลาดพร้าวทั้งต้นไม้ทั้งเสาไฟฟ้าเมื่อวานนี้ล้มแรงมากฟ้าร้องเสียงดังมากเลยด้วยครับใช่ครับแถวๆเนี้ยมืดฟ้าร้องเสียงดังมากแต่สุดท้ายดันไม่ตกในเมืองผมก็คิดในใจโอ้ดีแล้วแหละแถวๆนี้หนักอยู่จ้ะช่วงที่ผ่านมาน้องลิลลี่น้องตาลบอกว่าน้องชิปทำขนมชั้นอร่อยมากเดี๋ยวเสาร์นี้จะเอามาให้กินด้วยโอ้โหไม่ได้บอกหรอกครับผมมัดมือชกเองเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับชั่วโมงหน้าวันนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์คนลุกทุ่ง Next

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมวลน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสแกกังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลเส้นทางเข้าเมืองถูกตัดขาดผลผลิตเกษตรกรเสียหายหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานียังคงน่าเป็นห่วงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตรต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์ชาวบ้านหลายครอบครัวขนย้ายรถยนต์ยานพาหนะสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกมากางเต็นท์พักชั่วคราวอยู่ริมถนนหลวงขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงต้องพายเรือเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินภายในบ้านขณะที่มวลน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดสวนกล้วยที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และสูญเสียผลผลิตส่วนการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสแกกังซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเทโพตำบลน้ำซึมตำบลสแกกังตำบลหาดทนงตำบลท่าสุงพื้นที่ทั้ง5อำเภอเป็นพื้นที่ขนาดติดกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกังทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากและท่วมขังอย่างต่อเนื่องการเดินหน้าสานต่อโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่32ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการโครงการทหารแผ่นดินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการทหารแผ่นดินชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวม10แห่งโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์และการประมงน้ำจืดเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ยังคงสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้กับเยาวชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio Presented by

0: กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับวันนี้กับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับ 11:11 นครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับที่คนลุกทุ่ง FM 103หรือคนลุกทุ่ง Next พร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ในช่วงของ
1: เปิดไมค์เมา
0: ส์สวัสดีนักทายนะครับคู่แฝด OA นะครับสวัสดีครับนี่นะปรบมือต้อนรับให้ฉันหน่อย
2: ไปแล้ว
0: มาถูกจังหวะ
2: ครับ
0: มาตอนน้ำลงแล้ว
2: ใช่
0: ไม่งั้นเราได้มาช่วยกันวิทย์ถือว่าแบบเขาเรียกว่าเขาดูชัยภูมิมาเป็นอย่างดี
2: ครับ
0: วางแผนเป็นอย่างดีไม่งั้นก่อนหน้านี้ที่บอกนะครับอันนี้เราเคยมาเจอกันตั้งแต่ตอนที่เราไปที่อีกสถานีเดิมสถานีเดิมเราน ะครับอันนั้นจะอยู่บนตึกก็จะปลอดภัยหน่อย
2: คร
0: ับ นะครับอันนี้มาอยู่วันนี้เสร็จปุ๊บมันก็ได้โอทงได้วิว
2: ครับ
0: แต่อย่างที่บอกว่าช่วงนั้นมันก็จะน้ำเยอะๆ
2: คร
0: ับ
2: ก็น่าจะใช้รถลำบากนะคร
0: ับ นะเราจะใช้เป็นเรือครับช่วงนั้นเราใช้เป็นเรือ
2: ครับ
0: นะวันนี้มารถนะฮะ
2: ครับผม
0: ปลอดภัยดีนะครับ นะตรงนี้แถวนี้น้ำแห้งแล้ว
2: ครับ
0: ถามหน่อยนะเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาก่อนเอาเรื่องน้ำท่วมนี่ก่อนเจอไหม
2: น้ำท่วม
0: โดนปัญหาเหมือนกันไหม
2: อยู่ต่างจังหวัดครับ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นอยู่ที่ไหนฮะ
2: อยู่ที่อุดรครับ
0: อุดร
2: ได้ข่าว
0: ได้ข่าว
2: ถึงเช้ามาได้ข่าวว่าคนไลฟ์สดมันเต็มเลย
0: กรุงเทพหนัก
2: โอ้โหดีผมยังไม่เข้าม
0: า
2: แต่ที่คอนโดแถวเชียงรังสิตก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้ใช่
2: เข้า
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้รถลงบ้างแล้ว
0: รถ
2: แต่ยังสัญจรไม่
0: ไม่สะดวกอยู่รถหายไปแล้ว
2: คร
0: ับ คนละรถกัน
2: เอาไปเยอะเลยแหละ
0: เออโอ้โหนะฮะแถวนี้หนักมาก
2: คร
0: ับแถวนี้ช่วงนั้นแบบสัญจรลำบากรถผม SUV Fortuner
2: ครับ
0: ข
2: ึ้
0: นคันรถเก๋งหรูๆไฮโซบีองบีเนี่ยอยู่ในคลองข้างหน้า
2: เลย
0: ถึงบอกว่าโอ้โหนี่เขาดูจังหวะเป็นอย่างดีแล้วว่าควรมาช่วงนี้เนี่ยแหละครับนะกำลังดีเลยด้วยนะฮะครั้งนี้มากับซิงเกิลใหม
2: ่ครับ
0: เมื่อกี้เราฟังซิงเกิลที่แล้วกันไปนะครับมันมันวุ่นๆกันแล้วซิงเกิลใหม่นี่เรามาเป็นแบบสไตล์ไหนกันนะครับ
2: สไตล์หมอลำนะครับ
0: ในสไตล์ขนาดของเราเลย
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะลายเซ็นของเราเลยด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วคราวนี้ทางสายใหม่ในความหมายของเขาคืออะไรครับ
3: ทางมันเป็นทางลูกลังครับทางลาดยาง
2: เขาสื่อถึงความหมายของ
0: น้ำท่วมไหม
2: ความรักของคู่ชีวิตนะฮะ
0: อ๋อ
2: คือเส้นทางที่เดินมาเนี่ยมันมีแต่ลูกแต่ลังมีปัญหามีอุปสรรคมากมาย
0: เรื่องมันเยอะจังเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เออ
2: เมื่อไหร่จะลาบเรื่องทีกะเดินทางใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วกับคนที่เดินทางมากับเราเขาทนไม่ไหวเขาจะต้องเลือกทางสายใหม่ที่มันวิ่งได้ไกลกว่านี้แล้วเร็วกว่านี้นะครับก็ไปเขาไปในทางสายใหม่ดีกว่า
0: เดี๋ยวนะเพลงดูแบบผู้เสียสละเจ็บช้ำน้ำใจแต่เรามาสไตล
2: ์
0: สนุกสนานของเราเออมันมาอย่างนี้ได้ยังไง
2: คือมันเพลงเนี่ยเพลงหมอลำเนี่ยมันจะเป็นมีความสุขมีความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะสนุกอยู่แล้วนะครับให้เป็นให้ฟังแยกคนละพาร์ทฟิลอารมณ์ก็จะในเรื่องของเรื่องราวฟิลมันก็คือดนตรีจังหวะ
0: ใช่ครับเออเนี่ยผมถึงบอกว่านี่แหละครับหมอลำแบบหมอลำที่เราคุ้นหูกันใช้คำนี้เลยนะฮะนี่แบบว่าที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเผื่อบางคนว่าเอ๊ะเพลงเศร้ามันก็จะต้องเป็นเพลงช้าสินะฮะเออหรือแบบว่าเอาเพลงมันก็จะต้องแบบว่าเป็นเพลงสนุกไปสิอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นหมอลำเขาก็จะบอกเขาสามารถมีหลายสไตล์ในเพลงได้
3: นี่คือเอกลักษณ์ของหมอลำ
0: นี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้โหนั่นแหละแต่หลายเพลงนี้เราเตรียมมานานหรือยังครับ
2: ก่อน
0: ตั้งแต่คราวที่แล้วเลยมั้ย
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: มัน
0: เป็นเพลง
2: เก่าต
0: ั้
2: งแต่15-16 ปีที่แล้วที
0: ่
2: ยังไม่เคยทำ
0: บันทึกมาก่อน
2: นะครับเป็นแค่แสดงสด
0: อ๋อเหรอ
2: แล้วก็มี
0: ซึ่งเป็นเพลงที่เราเอาไว้ใช้เล่นเวลาแสดงสด
2: ใช่ครับแฟนคลับแฟนเพลงเม้นมาใต้คอมเมนต์เยอะว่าเพลงนี้หายไปไหนทำไมไม่เห็นเพลงต้นฉบับเลยจริงๆก็คู่แฟนเองเป็นต้นฉบับนะครับแต่ว่ายังไม่นำมาทำเป็นมาสเตอร์
0: คือเพื่อเอาไปร้องตามงานน่ะ
2: ใช่คร
0: ับเวลาไปงานแล้วก็บอกว่ามีเพลงนี้ไปว่าไปสนุกไปมันไปม่วนไปอะไรของเรา
2: เ
0: ขาว่า
2: ไปมัน
0: เ
2: ลยเพลงนี้อยากฟังมาสเตอร์ก็หยิบมาทำเป็นมาสเตอร์แล้วก็ให้พี่น้องไปฟ
0: ังอะไรถึงดำหลีว่าต้องเป็นเพลงนี
2: ้คอมเมนต์ครับคอมเมนต์แฟน
0: เพราะคอมเมนต์แฟนๆเนี่ยฮะ
2: ครับผม
0: เออเราก็เลยว่าเอาวะเลือกเพลงมีเพลงอื่นแบบนี้อีกบ้างไหม
3: ก ก็มี
2: ครับ
0: จริงๆ
2: มีครับ
0: จริงๆเรามีหลายๆเพลงเลยด้วยเหมือนกัน
2: มีทั้งทำและยังไม่ทำเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเขียนใหม่ก็มีของเก่าก็มีเป็นร้อยๆเพลงครับ
0: อันนี้คือเรียกว่าแบบเกรงใจไม่งั้นเราจะได้เจอกันทุกวัน
2: ค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทยอยทำออกมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากทำเพลงเองแล้วด้วยเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางคู่แฝดโอเอทำเด็กด้วย
2: ใช่
0: ผมเลยตกใจเลยว่าทำเด็ก
2: ครับ
0: คือยังคือทำเด็กทำลูกทำเด็กทารก
3: รับปั้นเด็ก
0: คือปั้นเด็กปั้นยังไง
2: ปั้นเด็กคือ
0: สร้างศิลปินใหม่ๆสร้างเด็กใหม่ๆ
2: สร้างเจนใหม่ๆ
0: ทำไมอ่ะทำไมมันแบบศิลปินแล้ว
2: คือเด็กนี่ไม่ใช่ใครคือลูกสาวผมเอง
0: ไอ้ยา
2: ลูกสาวผมเอง
0: ที่ขวบแล้วฮะ
2: สิบขวบครับสิบปีน่าจะเขาก็อยู่ในครูพักประจำอยู่ใน
0: โตมาเขาเห็นมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆ
0: มันอารมณ์อย่างผมเลยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เขาเรียกไม่ได้แบบว่าตั้งใจสอนหรือตั้งใจอะไรหรอกแต่มันเกิดจากความคุ้นเคยแล้วยังไงฮะแล้วไปเห็นแล้วเขาทำไม
2: มันผมนั่งตัดงานอยู่ใช่ไหมครับผมก็รันเพลงไป
0: คุณตัดเองด้วยตัดโอ้โหสุดยอดร้องเองร้องเองทำเพลงเองตัดเอง
2: นักเลงพอ
0: นักเลงพอตัดงานด้วยไง
2: ลูกนั่งเล่นอยู่ข้างหลัง
0: ครับ
2: เขาก็ร้องตามผมไม่หันไปเอ้าลูกทำไมลูกร้อง
0: ได้ทำไมร้องได
2: ้ก็ลูกฟังทุกวันอ๋อมันคือจุดประกายของเขา
0: เ
2: พราะทำแบบนี้ลูกก็อยากจะทำบ้างประมาณนี้คร
0: ับ
2: แล้วผมก็ยัดเข้างานเลย
0: ดื้ออย่างนั้นเลยนะ
2: จับปูใส่กระด้งอ่ะวิ่งบนอย่าง นั้นกว่าจะได้เทเลคอมที่ทอดนะครับทั้งลูกชายลูกสาวนะครับ
0: โ
2: อ้มา
0: ทั้งสองคนประมาณ10ขวบทั้งคู
2: ่ตอนนั้น4ขวบ
0: อู
2: ้4ขวบยังอ่านหนังสือไม่ออกเลย
0: นั่นน่ะสิน
2: ะครับผมเลยถามว่าทำไมลูกร้องได
0: ้นั่นน่ะดิ
2: ฟังทุกวันอ๋อลูกจะเข้าอะไรเข้าขาดอย่างเงี้ยเขารู้ด้วยความไร้เดียงสาเขาไม่รู
0: ้ใช่มั้ยเขาก็สนุกสนานในมุมของเขาเขาคิดแบบนั้นไป
2: ทั้งแม่เขาก็อะไรครับคือคุมอย่างดีเลยฮะไม่งั้นก็ออกนอกรูนอกทางทั้งร้องไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่นี้เดี๋ยวพ่ออย่างเงี้ยเขายังไม่นิ่งครับ
0: เขายังไม่รู้ว่ามันจะต้องอยู่ใกล้ไมค์บาลานซ์เสียงไว้อะไรยังไง
2: ครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับ
0: เออแล้วก็เขาเดี๋ยวเขาจะมีเพลงไหม
2: เขาตัดพ้อตั้งแต่ปีที่แล้วพ่อทำให้ได้หมดทุกคนทำคนนั้นคนนี้นั้นนี
0: ้
2: ทำไม่ได้คนเดียว
0: มาเรื่อยเขาแล้วพ่อก็มา
2: ทำไม่ได้คนเดียวใครทำให้ลูกไง
0: ไอ้หยา
2: ก
0: ็เอาแล้วเหรอ
2: เลยหาเพลงแค่เพลงนึงลูกซ้อมมาปีนึงแล้วเนี่ยยังไ
0: ม่ทำซ้อมมาปี
2: ก็เลยหาเพลงให้แล้วก
0: ็
2: หาหลานสาวอีกคนนึงมาร่วมฟีเจอริ่งเพราะว่าเสียงโทนก็คล้ายๆกันก็เลยลงตัวก็เลยมิกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้พี่ท็อปนะครับ
0: เป็นเพลงแบบไหนผมเนี่ย
2: เพลงแนวเพลงแบบบีทบ็อกซ์ไปรุ่น
0: เด็กๆสมัยหน่อยจุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบสนุกสนาน
2: มันเป็นเพลงซึ้งๆครับบีทบ็อกซ์ซึ้งๆแล้วก็เป็นแนวป๊อปบีทบ็อกซ
0: ์
2: ซึ้งๆครับ
0: แต่เป็นเพลงซึ้งด้วย
2: ซึ้ง
0: ๆเออโอ้โห
2: เดี๋ยวได้ฟัง
0: มาด้วยนะ
2: มาด้วย
0: นะผมก็อยากฟังเอออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเอาสมมุติตรงๆพัฒนาการของเด็กสมัยนี้มันดีกว่าสมัยก่อนนะ
3: ครับไวมาก
2: มันมีอุปกรณ์
0: ด้วยที่พร้อมซัพพอร์ตเขาด้วยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเหมือนกันที่สมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสื่อเอ่ยอะไรเอ่ยมันเขามีเขาหูตาเขาจะกว้างกว่าในคนรุ่นก่อนๆเขาจะเห็นอะไรตั้งแต่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าปั้นเด็กจริงๆนะเนี่ย ตอนแรกกันไม่เห็นปั้นเด็กเออนี่เราปั้นเด็กจริงๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วโอ้โหนี่พอฟังไปถึงนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยแล้วเพลงของเราเองนะครับเราก็ยังต้องทำของเราต่อไปนะ
2: ทำ
0: เราเองทำของเราไปทุกวันนี้เราทำเพลงในเพลงของเราเองบ้างครับนี่ผมได้ยินเมื่อกี้ถึงบอกว่าตัดเองผมตกใจ
2: ทั้ง
0: หาเพลง
2: ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเขียนเพลงเขียนเพลงดนตรีก็ลงไปเล่นกับเขานะครับแล้วก็ถ่ายทำก็ถ่ายเองนะครับเวลาที่ถ่ายตัวเองก็ให้น้องเขามาจับกล้องให้
0: เราทำงานมาตั้งแต่ไปร้องอย่างเดียว
2: ใช่ครับไปร้องอย่างเดียว
0: จนวันนี้
2: ทำทุกอย่าง
0: ผมถามเลยทั้งคู่เลยแหละทุกวันนี้มันรู้สึกไงบ้างคือมันคือการเติบโตผมบอกมันคือการเติบโตผมเลยอยากถามต่อหน้าเหมือนเราโตมาด้วยกันด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกว่าทุกวันนี้เรามาตั้งแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกเขาสั่งให้เราไปร้องเราก็มีหน้าที่ไปร้อง
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ เขาบอกให้เราไปรำเราก็มีหน้าที่ไปรำเขาบอกให้เราไปขึ้นเวทีแล้วก็ไปขึ้นเวทีจนตอนเนี้ยเราตั้งมันเหมือนว่ามันได้ใส่ความเป็นเราเข้าไปด้วยเราเริ่มต้นเนี่ยมันฟีลลิ่งหรือความรู้สึกในการทำงานมัน ป็นยังไงบ้างนะในทุกวันนี
2: ้ผมว่ามันสอนเราได้เยอะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนเราได้เยอะเราจะคิดจะทำอะไรมันแพลนออกไปก่อนก่อนที่เราจะทำเลยมันคิดออกไปก่อน
0: มันวางแผนคิดออกมาก่อน
2: นะครับเราเคยผ่านตรงนี้มาเราหยิบตรงนี้ใส่โป๊ะๆได้เลย
0: ครับ
2: แล้วก็ทุกวันอุปกรณ์มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรา
0: เมื่อก่อนเนี่ยอย่างคนนึงแบบนึงต้องไปหา1คน
2: ใช่
0: ต้องไปหาท่านอาจารย์อีก1ท่าน
2: ใช่คร
0: ับ ดนตรีต้องไปหาอีก1ท่านเพลงก็ไปหาอีก1ท่านห้องอัดก็ต้องไปอีก1ท่าน
3: ไม่ใช่ใกล้ๆนะคุณละที่นะ
2: จ่ายกันอยู
0: ่โอ้คือขึ้นเหมือนถ้าหนังจีนอันนี้ขึ้นหุบเขาเหลียงซานอีกอันนึงต้องไปวัดเซ้าหลินคืออยู่คนละที่เลยนะมันเลยทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้ออกมาเรื่อยๆ
2: ถูกต้องคร
0: ับ แปลว่าไฟเรายังมี
2: ไฟยังมีครับต้องเติมไฟให้เรื่อยๆตลอด
0: จริงๆผมรู้สึกได้เลยนะทั้งสองท่านเวลาผมเจอเทนแบบรู้สึกว่าทั้งสองท่านรู้สึกแบบเหมือนแบบคนยังมีไฟอ่ะยังมีอะไรพร้อมปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆอยู่เลยด้วย
2: เยอะแยะมากมายครับ
0: ไอเดียครับมันมาจากไหน
2: ด้วยความเป็นตัวตนของเราเองนะครับเราก็อยากจะนำเสนอในส่วนของเป็นวัฒนธรรมอีสานเติมมาจากสิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังลูกรุ่นหลานอย่างเงี้ยได้สืบทอดได้สืบสาน
0: คุณพูดดูเหมือนมันแบบว่าโอ้โหโบราณขนาดไม่เลยนะจริงๆจะบอกว่างานของคุณที่ออกมาเนี่ยจริงๆสมัยใหม่นะ
2: เราต้องร่วมสมัย
0: มันเป็นร่วมสมัยตลอดเลยนะ
2: เอาของเก่ามาหยิบของเก่ามาของใหม่ผสมอย่างเงี้ยเหมือนชงกาแฟครับมีสูตรอะไรบ้าง
0: ที่หลักๆแกนของมันในการชงกาแฟมันคือไอตัวน้ำกาแฟคือเอสเปรสโซแล้วเสร็จปุ๊บมันอยู่ที่ว่ามันจะมามิกใส่อะไรถ้ามันใส่นมก็เป็นลาเต้ถ้ามันเอาใส่ฟองมันกลายเป็นคาปูชิโน่นี่เหมือนกันเราก็เลยเอาแก่นของความ
3: ของเราเขาเป็นเรา
0: แล้วเราก็หยิบอันนู้นอันนี้มาใส
2: ่
0: โอ้แจ๋วอะแล้วผมรู้สึกว่าเพลงแบบที่อีสานอะทุกคนเอาตรงๆเลยนะผมด้วยความที่เรามีโอกาสนั่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้ฟังเพลงทั้งแบบเรื่องแบบเนี้ยพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เป็นชาวอีสานก็คิดถึงนะเพราะว่าสมัยนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะในที่ความเป็นแบบสมัยนี้แต่แค่ว่าเดี๋ยวว่าบางทีมันก็มีสมัยนิยมคนมันก็จะถามเป็นทุนนักกันหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เรายังมีแบบลายเซ็นของเราอยู่ในเพลงอยู่ยังมีความโจ๊ะๆยังมีความชัดเจนอยู
2: ่หลายค่ายและหลายคนและเพื่อนและหลายในหลายศิลปินวินเซอร์นะครับศิลปินหลายคน
0: เบื้องหลังเบื้องหน้า
2: ผมคิดว่าพี่ทำหมอลำเป็นค่ายเดียวที่ยังทำหมอลำอยู
0: ่
2: ก็พี่ไม่รู้จะทำเพลงอย่างอื่นได้ยังไงเพราะว่าพี่มาแนวนี
0: ้
2: ก็จะจิบของคนนั้นคนนี้มาใส่บ้างในความเป็นเราจะมิกซ์ทำนะครับให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น
0: ครับ
2: ตามประเด็นเรื่องของทำนองแล้วก็หยิบทำนองน้ำนองนี้มาใส่เพื่อผสมผสานแต่ยังไม่หนีจากความเป็นวัฒนธรรมของคืออีสานวัฒนธรรม
0: แล้วฟังแล้วมันก็ยังเหมือนมีลายเซ็นของความเป็นคู่แฝดตัวเองผมมันนั่งนึกเวลาผมฟังแต่ละเพลงผมจะแบบว่ารู้สึกได้เลยว่านี่เป็นเพลงของคู่แฝดโอเอแต่มันจะมีความร่วมสมัยมันจะมีความแบบว่าสมัยใหม่เอามาตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บใส่อยู่เรื่อยๆเลยด้วยเหมือนกันถามอีกหน่อยโปรเจกต์ปีนี้ตั้งเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคิดเอาไว้ขนาดแพลนไว้ขนาดไหน
2: เพลง
0: ก่อนปีใหม่เนี่ยเราจะทำอะไรอีกด้วยไหม
2: มีครับ
0: นี่ไง
2: มีครับก่อนปีใหม่นี้เราจะมีอัลบั้มรวมของไรวินทั้งหมดคือคู่แฝดเวนะครับจะเป็นเพลงอินดี
0: ้เราก็ทำมาแล้ว
2: เราจะรวมมาตั้งแต่ปีแรกที่จัดตั้งบริษัทคือปี
0: 69ปี
2: ครับ69ปีผมจะเป็นให้เป็น9ที่ให้ทุกคนเห็นว่านี่โอเอไม่ใช่มันมีแต่หมอลำมันก็จะมี
0: พัฒนาการของมัน
2: ครับมีอินดี
0: ้
2: ผสมผสาน
0: รวมให้เห็นด้วยว่าในแต่ละช่วงมันก็มีความเป็นไปยังไงของเพลงมัน
2: นะครับ
0: แล้วคุณจะรวมอัลบั้มยังไงผมงงเฉยๆที่เขาเป็นซิงเกิล
2: ที่ผ่านมารวมเก็บมารวมเป็นอัลบั้มเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายแล้วฟังกันยาว
0: ๆอ๋อคือเหมือนว่าพอเราจะปล่อยลงเนี่ยบ้านแดงหรือว่าทาง YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่ารวม100เพลงทั้งหมดนั้นลงมาเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่แถมก็ไปด้วย
0: อย่าง
2: นี้ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วมีโปรเจกต์พิเศษปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษในเรื่องของปีนี้มันมีงานพืชสวนโลกอุดรธาน
0: ีใช่ใช่ครับแล้วผมไปบ้านพี่ไม้พี่ลมพรมาแกก็ชวนอยู่บอกว่าเด็กกำลังจะมีเลย
2: ครับ
0: ขับผ่านที่เขากำลังถ่ายดีกับพับกันอยู่เลยเขาจะมีกันเมื่อไหร่นะครับ
2: วันที่1พฤศจิกาย
0: นอ๋อเดือนหน้านี้แล้วด้วย
2: ใช่ครับแล้วเพลงคู่แฝดเวียเป็นเพลงเป็นเพลงที่แนะนำการท่องเที่ยวอุดรธานีนะครับทั้ง20อำเภอ
3: เ ชิญทุกคนมาชม
2: ว่ามีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวนี้อำเภออะไรหรอ
2: 20อำเภอ
0: เอออ
2: ำเภอนี้มีอะไรบ้าง
0: ครับ
2: อำเภอนี้มีอะไรบ้างนะครับ
0: อุ๊ยน่าสนใจคือปกติก็จะพูดถึงจังหวัดแล้วก็จะมองภาพรวมอาจจะมีอย่างมากประมาณสัก4หรือ5ที
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยใน1เพลงอันนี้ล่อไป
2: 20อำเภอทั้งหมดเลยคือกล่าวไปทั้งหมดเลยต้องให้เครดิตกับอาจารย์บิ๊กภูมิริน
0: อ๋อครับ
2: ยกเพลงนี้ให้กับคนอุดรซึ่งผมได้เป็นคนสานต่อเป็นมาสเตอร์สานต่อแล้วก็น้องๆท่านใดที่อยากจะ
3: น
2: ำไปคัฟเวอร์เป็นเวอร์ชันของตัวเองได
0: ้
2: สำหรับอุดรและไม่ใช่อุดรก็ได
0: ้
2: นะครับมันเป็นเต้ยชมเมืองอุดรทั้งหมดเลย
0: ก็เนี่ยผมอยากรู้เลยว่ามันจะใส่20อำเภอ20ที่ยังไง
2: อ
0: ย่าง
2: นี้แน่นอนเลยโปรเจกต์พิเศษครับ
3: เออพร้อมด้วยคร
2: ับแล้วก็จะส่งมาที่นี่ก่อน
0: เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าโหไฟเหลือเฟือที่พูดนี่คือเหลือไม่ได้แค่3เดือนด้วยนะฮะอีกประมาณแค่2ถึง3เดือนด้วยนะที่เราก็เดี๋ยวจะผลิตออกมาดีไม่ดีไหนจะโปรเจกต์ปั้นเด็กไหนจะโปรเจกต์รวมอัลบั้มไหนจะโปรเจกต์นี่ที่เดี๋ยวมีอุดรอดีตเราด้วยเหมือนกันที่ได้ชวนคนไปเที่ยวทั้งงานพืชสวนโลกฟังเพลงเราได้แล้วก็ทำให้เวลาที่เราไปเที่ยวนะครับผมรู้สึกว่าพอเวลาเราได้ฟังหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวสมมติอุดรนะเอ้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปเราจะไปตรงไหน
2: คร
0: ับ เราจะอินขึ้นมาหน่อยว่าเอ้ยเห็นอันนี้แล้วอำเภอนี้แล้วอ้าวจะต้องนึกถึงสิ่งนี้อำเภอนี้ต้องนึกถึงสิ่งนี้เลยเหมือนกันมันแจ๋วโอ้จริงๆผมแนะนำอยากควรมีอย่างนี้หลายๆจังหวัดเลยนะ
2: จริงๆแล้วมันก่อนหน้านี้มันเราทำอีสานเมืองม่วนใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: อีสานเมืองม่วนต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่ฟีดแบ็กกลับมาอย่างดีนะครับตอนนี้30เกือบ35ล้านวิวแล้ว
0: โอ้
2: บอกถึงประเพณีวัฒนธรรมดีงามของ แต่ละจังหวัดนะครับ
0: อ
2: ย่างอุบลนี่ก็มี
3: แห่เทียน
2: แห่เทียน
0: แห่เทียน
2: อย่างนครพนมนี่ก็ไหลเรือไฟ
0: เรือไฟ
2: ขอนแก่นงานผ้าไหม
0: ผ้าไหมเนี่ยผมชอบเลยคือบางทีเราอ่ะเห็นแหละว่าการเล่นเนี้ยแต่เรารู้อยู่แต่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนอีสานเพราะอีสานนี่ใหญ่มากนะอะไรเงี้ยมีอีสานใต้อีสานเหนืออีสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่างเนี้ยเพลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้นึกถึงและทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
0: อันนี้เจาะอุดรเลย
2: เจาะอุดรเลยนะครับอย่างอุดรมีอำเภออะไรบ้าง
0: อ่ะ
2: เริ่มอำเภอเมืองไปใช่ไหมครับอำเภอเมืองก็จะมีทุ่งสีเหลืองนั้นทุ่งสีแล้วก็มีพืชสวนโลกนี่คือเขาเรียกว่าแกนหลักเลย
0: แกนหลัก
2: คือพืชสวนโลกคือทำมาเพื่อพืชสวนโลกและให้ทุกคนทั่วโลก
0: ไปเที่ยวงาน
2: ที่อุดรแต่คุณต้องรู้ว่าอำเภอนี้มีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้าง
2: ถ้าอยากไปไหว้สิงห์สิทธิ์ก
0: ็ไปไหนอ
2: ำเภอบ้านดุงคำชะโนด
0: ไปคำชะโนดบ้านดุง
2: ใช่ครับแล้วจะไปกุมภาวะก็มีหนองบัวแดงหนองที่น้องลิซ่าไปถ่าย
0: ใช่นี่พอพูดมาจริงๆเป็นที่เราคุ้นๆแต่บางทีเรานึกไม่ออกทั้งหมดนี่อยู่ในอุดร
2: ครับผมใช่ไปวัดป่าภูก้อนก็นายูงนะครับสักการะวัดป่าภูก้อนนายูงมีน้ำปลาที่โดดเด่นก็ช้างหอม
3: ปลาหอม
0: ปลาหอม
2: แล้วก็ปลาคู่แฟนวีด้วย
0: อุ้ยคุณจะบอกเลยปลาบองเขาแล้วใส่นึกโอ้อร่อยปลาบองใส่อะไรใส่แมงดา
2: ครับ
0: โอ้นี่ผมเนี่ยตัวนี้ดีกินกัน
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เ
0: น
2: ี่ยปากคร
0: ับ ขอบคุณมากเอาเว็บแจ๋วเลยใช่อร่อยก็เลยถามถึงเรื่องโปรดักต์เหมือนกันโปรดักของเราก็ยังหาซื้อได้จับได้เลยด้วยเช่นกัน
2: ใช่คร
0: ับ อร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเพราะคราวที่แล้วผมได้ทานกับเจ้าเวฟนี่แหละไปบอกอุ้ยแจ๋วเลยด้วยนะฮะคราวนี้มีมาด้วยจริงๆด้วยนะฮะต้องขอบคุณด้วยเลยนะครับและสำหรับทั้งสองท่านเลยนะครับเวลาที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะนึกถึงเรานะครับให้เกียรติพวกเราเสมอเลยด้วยนะครับนะแล้วก็จะมาพูดคุยซึ่งผมชอบตรงที่เขามีไฟเสมอเลยอ่ะบางทีผมรู้สึกผมอ่อมๆเลยนะผมพูดตรงๆแต่พอเห็นเด้อไม่ดีจังเลยอ่ะดูสิตัวยังแน่นกำยังปึกอยู่เหมือนเดิมเลยด้วยนะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนกัน
2: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายเนอะ
2: สู้เด็กไม่ได้ครับ
0: ผมพยายามจะหาทางแล้วเหมือนกัน
3: ต้องสู้เขาให้ได้
0: ต้องสู้เขาให้ได้อย่างน้อยที่สุดมันก็เพื่อสุขภาพและตัวเราเองด้วยนะฮะผมถึงบอกเลยว่าแบบเหมือนเคยเห็นยังไงตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเห็นเลยผมบอกอ่ะมาจะฮึดด้วยเลยนะฮะมาครับช่วงท้ายให้ฝากถึงซิงเกิลทางสายใหม่รวมทั้งโปรเจกต์และก็การติดตามเราต่อไปนะครับนะในช่องทางของที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เลยด้วยนะครับในค่ายของเรากับเนี่ยครับชาวด้อมคนลุกทุ่งนี่เลยนะฮะกล้องอยู่นี่เลยนะครับนะให้ฝากถึงทุกท่านเลยนะครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคู่แฟนเวครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขออนุญาตต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคู่แฟนเวนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกช่องทางรวมไปถึงทางช่องทางคนลุกทุ่งด้วยนะครับขอบค
0: ุ
2: ณมากเลยนะครับที่ติดตามคู่แฟนเวฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับทางสายใหม่นะครับเชื่อว่าทุกคนเคยได้ฟังแล้วล่ะนะครับแต่ในรูปแบบมาสเตอร์ หลายๆคนยังไม่ได้เคยฟัง
0: เพราะส่วนใหญ่เป็นฟังแบบสด
2: ใช่ครับ
0: จะไม่เป็นมาสเตอร์ที่อัดมาแบบห้องอัดแบบนี้
3: ใช่ครับครับสด
0: อ๋อในยูขนาดในยูทูบในช่องเขายังเป็นเวอร์ชันสด
3: ใช่คร
0: ับ โอ้โห
2: ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคู่ฟอร์ดเอเช่นเคยครับ
3: ครับ
2: รวมไปถึง
3: ติดตามพวกเราทางช่องยูทูบ
0: ในช่องทางอะไรบ้าง
3: เมน
2: ครับผม
3: ทางเพจคู่แฝดโอเอครับ
0: ก็เซิร์ชว่าคำว่าคู่แฝดโอเอนี่แหละ
2: ครับ
0: ในทุกๆช่องทางได้เลยนะครับก็จะเจอหมดเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกซิงเกิลหนึ่งของน้องแก้มปัญญาแล้วก็น้องโนแอลนภัทรนะครับร้องฟีดกัน
0: โปรเจกต์บ้านเด็ก
2: บทเพลงที่มีชื่อว่าบ่อาจสิลืมเป็นแนวบีชบ๊อบป๊อปใช่ครับเป็นช้าๆซึ้งๆนะครับให้เรียกว่าต้องการนำเจนนี้มานำเสนอให้กับคนเจน
3: เดียวกัน
2: รับเดียวกันจะได้ฟังแล้วก็ให้มีความแปลกใหม่เข้ามาผสมผสานในโปรเจกต์ด้วยนะครับรวมไปถึงท้ายปีนี้เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อัลบั้มรวม
0: ด้วยอีก
2: 10ปี9ปี
0: 9ปี
2: 9ปีคู่แฝดที่จะตั้งบริษัทไร
0: มิ
2: ท
0: คาย
2: ข
0: ึ้นมาน
2: ะครับผมก็จะมีตั้งแต่เพลง ICU นะครับจนถึงปัจจุบันจะมีเพลงอะไรบ้างฝาก
0: ไปเข้าไปดูเตรียมเข้าไปชมอันนั้นที่ว่าจะเริ่มซิงเกิลอันนั้นไม่ใช่อัลบั้มนั้นจะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มรวบรวมแล้วปล่อยเมื่อไหร่
2: เดือนธันวาครับ
0: ธันวาปลายป
3: ี
2: แล้วก็มีผลิตภัณฑ์คู่แฝดเว
0: อันนี้เลยด้วย
2: น้ำปลาคู่แฝดแซ่บนัวครับ
0: นี
2: ่แซ่บนัวหมาต่ำกระเสียบคนกินอร่อย
3: นัวที่ไทยนัวทั่วโลก
0: คนกินอร่อยคนขาย
2: คนขายก็อร่อย
0: โอเค
3: คนขายก็รวยดิรวยหน่อยจะคู่แฝดคนจนมากี่ปีแล้วนี
2: ่มีผลิตภัณฑ์คู่แฝดเวอครับน้ำปลาคู่แฝดแซ่บนัวรวมไปถึงแจ่วบองคู่แฝดเวอทั้งสองสูตรส
0: ู
2: ตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรดั้งใหม
0: ่ดั้งใหม่สันมาหนาเนี่ย
2: สูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรแมงดาคร
0: ับ
2: รวมถึงปลาแห้งคู่แฝดเวอที่อร่อยที่สุดในโลก
0: โอ้โหแล้วแถวอย่างว่าแถวนอของดี
3: โอ้เยอะคร
2: ับ
0: ใช่นะฮะก็จะได้ติดตามนะครับในซิงเกิลด้วยเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามก็ได้นะครับในช่องทางทั้งสองท่านเลยวันนี้ขอบคุณนะครับ
2: คู่
0: แ
2: ฝ
0: ดเวอทั้งสองท่านเลยด้วยนะครับนะให้เกียรติพวกเราเสมอเลยด้วยนะครับนะแล้วก็มีโปรเจกต์นะใหม่ๆต่อไปก็มานะฮะเอามาแนะนำให้กับทุกๆท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตส่งทั้งสองคนนะฮะไปด้วยซิงเกิลล่าสุดของเขานี่แหละครับนะทางสายใหม่ในช่วงเปิดใหม่เมาครับขอบคุณนะครับ
2: ครับ
1: เปิดใหม่เมา

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตัดรอบจ้าตัดรอบแล้วนะจ้าเล่นทีเผลอมอนิเตอร์เกมปลายกนกพรครับยินดีด้วยนะครับมีคนเผลอบานเลยจ้าเจอทั้งซาวเช็คเพลงใหม่ปลายกนกพรนะฮะบอกคือแล้วเนอะแล้วก็ต่อด้วยเพลงนี้เลยครับบอสโสดบอกอนุญาตให้จีบนะครับกับอีกหนึ่งเพลงของปลายกนกพรยินดีด้วยนะครับอันนี้จัดให้คนละโอ้โหนะสำหรับท่านที่ส่งมาเลยด้วยนะทั้งคุณโจมหาชัยปัจจุกเลยด้วยนะครับหรือว่าพี่จุกนะฮะคุณปอเปียหรือพี่จินปอเปียตอนแรกส่งมาปลายกนกพรกนกจ้ะเขาชื่อกนกพรนะจ๊ะนะพี่หนูพินด้วยเหมือนกันนะฮะเออส่งมาปลายอะไรจ้ะปลายด้ามขวานเหรอใช่นะแล้วก็พี่สุรัตนาด้วยนะครับส่งมาว่าปลายกนกพรยินดีด้วยนะครับกับทั้ง5ท่านครับในช่วงของมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเรานะวันนี้นะครับต้องใช้ว่าเดือนนี้ละกันเป็นธีมของร้องแล้วร้องอีกร้องอีกร้องแล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงของศิลปินท่านไหนนะครับเปิดติดกันต้องต่อกันนะติดกันด้วยนะถ้าเกิดเว้นไป 2-3 เพลงแล้วค่อยมาเปิดอันนี้ไม่นับนะเมื่อกี้เพิ่งเปิดปลายกนกพรแล้วก็มาปลายกนกพรอีกแบบเนี้ยครับติดกันแบบเนี้ยให้รีบส่งมาเลยครับว่าศิลปินเนี่ยคือใครไม่ต้องชื่อเพลงนะเอาแค่ศิลปินเนี่ยแหละครับนะว่าคือใครส่งมาได้เลยครับทาง LINE @djkltfm ของเราเราก็จะรวบรวมสิทธิ์แบบนี้แหละครับนะส่งมาปุ๊บเราได้ประกาศออกไปนะครับเนี่ยอย่างวันนี้นะครับเนี่ยทั้ง5ท่านเนี่ยคนเผือบานเลยนะฮะทั้ง5ท่านก็ได้รับสิทธิ์ไปนะพี่หนูพินบอกฟังเพลินมาคุยกับคู่แฝด OA เมื่อกี้เลยเพลินเลยด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งมาแบบนี้ครับทุกๆการประกาศ1สิทธิ์ของคุณเขาก็จะเอาไปใส่ครับเอาชื่อไปใส่ในกล่องจับชิ้นส่วนของเราพอปลายเดือนครับเราก็จะมาจับกันโชว์หน้ากล้องเลยด้วยนะว่าเราจับกันจริงๆนะครับนะไม่ได้อิงนิยายหรือว่าไม่ได้มามั่วนะครับนะเอาชื่ออะไรก็ไม่รู้มาให้เราจับโชว์กันเลยนะครับเดือนที่แล้วเป็นป้าตุ๋ยพรกมลเดือนนี้จะเป็นใครก็นี่แหละครับส่งมาได้แล้วเราก็จะมาจับหาผู้โชคดีกับการจัดรางวัลนะครับนะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า Mix อันนี้เขาของยุโรปเลยนะทุกคนไฮโซมากเลยด้วยนะครับจะบอกไม่ใช่ของธรรมดาไก่กาอาราเล่ด้วยชิ้นหนึ่งนี้หลายพันหรือบางชิ้นเป็นหมื่นเลยนะครับนะก็สามารถส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่วงเวลาสิ้นเดือนนี่แหละจ้า
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
3: Sound

0: ต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับนี่คือเวียงนฤมลนะครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับเน็กนฤพลครับพรุ่งนี้มาเจอกับพวกเราด้วยชาวด้อมขนุนทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับในวันที่6ตุลาคมตอน11โมงนี่แหละครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเวียงนฤมลครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยด้วยนะครับนะที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงกว่าๆนะครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวจนมาถึงตอนนี้ด้วยเที่ยงแล้วหาอะไรอร่อยๆทานกันนะครับแล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้เริ่มต้นวันจันทร์เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วย Yo. ไปทานน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดากับแจ่วบองคู่แฝด OA นะไม่ต้องกินอะไรละกินข้าวคลุกน้ำพริกแค่นี้แหละโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสุดกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุ

0: พื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปอพอแจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านบาทพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเผชิญฝนเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้พื้นที่ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ดำเนินการทันทีขณะที่การเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายและลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการเยียวยาให้รวดเร็วและครอบคลุมขณะเดียวกันขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนหรือรอให้ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายทั้งนี้ปภ.ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นหากอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนธนาคารออมสินก็สามารถจ่ายเงินให้ทันทีตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ปัดนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยขณะที่หมอธวัชชัยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมโต้แชทไลน์รับสวยอาจเป็นของปลอมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยืนยันสามารถชี้แจงประเด็นเงินในบัญชีส่วนตัวในช่วงปี2567ถึง2568รวม191ล้านบาทได้พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับภรรยาของนายอัจฉริยะและทนายความประจำสำนักงานเดินทางเข้าเยี่ยมนายอัจฉริยะพร้อมระบุไม่ทราบรายละเอียดคดีมากนักและพูดคุยเรื่องสุขภาพรวมถึงให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวส่วนกรณีแชทไลน์ที่ปรากฏชื่อและภาพนายอัจฉริยะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินนั้นหมอธวัชชัยระบุว่าตีเก๋เพราะรู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีและทราบว่ามีหลาย3บัญชีแต่ไม่เคยใช้ชื่อดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายคงไม่มีใครใช้ชื่อและรูปของตนเองจึงขอให้ตรวจสอบว่าแชทดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next
3: It's Radio. Presented by
8: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
9: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพที่คนลูกทุ่ง Next นะครับแน่นอนว่า1โรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมครับก็คือโรคไข้ฉี่หนูแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาป้องกันโรคฉี่หนูนะครับวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันนะครับอย่างแรกเลยที่คนเข้าใจผิดว่าโรคนี้เนี่ยป้องกันได้ 100% แต่ความจริงแล้วนะครับยาป้องกันโรคฉี่หนูตัวนี้เนี่ยไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนนะครับคือยาทำหน้าที่แค่ลดความเสี่ยงและก็ความรุนแรงของโรคนะครับแต่ว่าเชื้อเนี่ยยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสน้ำเป็นเวลานานนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าทุกคนที่ลุยน้ำต้องกินยาแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงจริงๆที่แบบว่าต้องกินยาเลยก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงส่วนประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำสั้นๆอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาป้องกันโรคไข้ฉี่หนูนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงหลายคนเข้าใจผิดครับว่าซื้อยากินเองล่วงหน้าได้แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและเกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่นคลื่นไส้เวียนหัวได้ส่วนหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็คือกินยาป้องกันตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบใน30นาทีแรกนะครับเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบนั่นเองและในขณะเดียวกันข้อสุดท้ายเลยหลายคนเข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยอย่างเต็มที่แท้จริงแล้วยังต้องใส่รองเท้าบูทและล้างตัวให้สะอาดทันทีถ้าหากว่ามีอาการไข้ปวดน่องหรือว่าตาแดงต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะครับแม้ว่าจะกินยาป้องกันแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีอาการยังไงก็ต้องไปพบแพทย์อยู่ดีครับ

0: มา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ณฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่ะมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์พักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นที่จะนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีทั้งสถานการณ์ภายในประเทศเรื่องของน้ำนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของรัสเซียที่เขาเจอกับเรื่องของสารก่อโรคอันตรายได้มีการรั่วไหลนะครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยในห้องทดลองในพื้นที่เขตไซบีเรียของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเสียชีวิต1รายด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องกักตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้ๆกับแคว้นอิคุตในเขตไซบีเรียเนี่ย200คนนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดสำนักข่าวต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานกำกับดูแลด้านโรคติดเชื้อของรัสเซียนะคะก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเชื้อหรือว่าสารใดเนี่ยรั่วไหลออกมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้ว่าการแคว้นอีคุตเนี่ยก็เรียกร้องนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมกับจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการการต่อต้านการแพร่ระบาดเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย28ปีและอาจเสียชีวิตจากโรคการโรคพร้อมยืนยันนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่พบการแพร่ระบาดของการโรคในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องมีการดูในพื้นที่ที่เขามีการแถลงกันนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การอนามัยโลกในส่วนของทุกหน่วยงานที่เขามีการเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ระบุว่าในขณะนี้มันยังไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรกันแน่
1: ยังไม่แน่ชัด
0: อาจจะเป็นการโรคก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเชื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวรอนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการโรคเนี่ยในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่าWHOเขาก็มีการระบุบอกว่าการโรคเนี่ยมีอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้ด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสมดังนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นสถานการณ์โลกนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆนะคุณสุภาพรในกรณีที่การเกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเรามีบทเรียนตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19โรคไข้หวัดต่างๆมาตรการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคุณนึกถึงอะไร
1: ดิฉันเหรอคะสวมหน้ากากอนามัย
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: แอลกอฮอล์นี่แทบจะสเปรย์แอลกอฮอล์นี่คือติดในกระเป๋าตลอด
0: บางคนพรมทั้งตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวนะพรมทั้งตัวเราใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดไหมจะได้แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะปลอดภัยหน่อย
0: ก็เฝ้าระวังคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคใดๆก็ตามแต่นะครับเรามีบทเรียนมาตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วและไอ้มาตรการป้องกันตัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสแล้วก็ในส่วนของโรคอันตรายต่างๆได้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกับพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับจากที่มีการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาเราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆในอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปก ติโดยเร็วโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่มีสถานการณ์นะครับจนถึงช่วงวันที่4ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการเชิญถุงพระราชทานแล้วก็สิ่งของพระราชทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ที่ประสบภัยนำเข้าไปนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะของพระราชทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแล้วของพระราชทานสำหรับเด็กก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 10,000 ชุดนะครับในเขตต่างๆรวมทั้งหมด19เขตไม่ว่าจะเป็นที่สะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังสายไหมบางนาประเวศคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงเขตจตุจักรนะครับมีที่หนองจอกมีที่บางเขนมีที่มีนบุรีมีที่บางขุนเทียนแล้วก็มีที่ดอนเมืองอีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีในพื้นที่ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยกับมีการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอีกจำนวนกว่า 2,000 ถุงด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะและความห่วงใยจากพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวสิ่งของภายในถุงพระราชทานที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่น้ำท่วม2569ซึ่งภายในถุงพระราชทานค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังคะอัดแน่นไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างครบครันค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนประกอบด้วยสิ่งของเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด15รายการด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับมารีวิวถุงพระราชทานมีอะไรกันบ้าง1ผ้าชิ้นตัว2อะไรผ้าขาวม้า3ผ้าถุง4ลังมาม่า
3: โอ้ลังมาม่าเป็นลังเลยไหม
2: ลังมาม่าลังมาม่า
3: 3
2: 5 5ยาย
3: าอะไรอ่ะยารวม
2: 6ไฟฉายโคตรสว่าง
1: ก็เป็น
0: บางช่วงบางตอนนะครับของคลิปวิดีโอซึ่งได้รับการแชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในถุงพระราชทานนะครับสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยได้มีอะไรบ้างเราต้องบอกว่าของเยอะมากๆนะครับตามที่เราเห็น มีทั้งในส่วนของอาหารกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจำเป็นมากๆในพื้นที่ประสบภัยคุณจะทำประกอบอาหารอย่างไรในพื้นที่ที่น้ำท่วม
1: ยากนะ
0: ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้
0: นะสิ่งที่จะดำรงชีวิตได้ก็คืออาหารกระป๋องแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของอาหารสำเร็จรูปที่มันรับประทานได้แบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีนมมีสิ่งของจำเป็นผ้าถุงผ้าอนามัยต่างๆนะครับครบถ้วนครบครัน
1: เลยค่ะ
0: ครับผมฮะก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ยังความซาบซึ้งนะครับแก่พี่น้องที่มาได้รับชมเป็นอย่างมากวันนี้ในรายการของเราก็นำมาเปิดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับทางถ้าทางเพจอามีเรดิโอเนี่ยจะได้รับชมส่วนผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้ว
1: แต่ว่าจริงๆก็คือชอบน้องน้องรีวิวแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยก็คือพูดแบบตามสไตล์น้องเลยว่าใส่ใส่ว่าอุ้ยชอบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันต่อคุณผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเขามีการติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่6แล้วภาพรวมหลายๆพื้นที่อันนี้นายกบอกนะบอกว่าหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราเนี่ยก็ยังมีน้ำขังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่และยังคงต้องคอยอพยพพี่น้องประชาชนนะครับมายังศูนย์พักพิงแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรีที่ในขณะนี้ก็เจอกับสถานการณ์น้ำก็จำเป็นที่จะต้องนำผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากพื้นที่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าต้องขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์สามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่ก็ยังดูแลได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแต่ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ชื่นชมทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้มีการประสานความร่วมมือกับผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งมีการจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในภาวะอุทกภัยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะโดยทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดต่อนะคะว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็ขอให้เร่งเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์เนี่ยถ้ามีการร้องขอมาก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขอให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขรับข้อสั่งการไปด้วยสำหรับที่ปทุมธานีค่ะที่ทางนายกอบจ.นะคะได้มีการแจ้งมานะคะว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดยังขาดแคลนอยู่ทั้งนี้นะคะก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดเวชภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ประสานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยซึ่งโรงงานขององค์กรเภสัชก็อยู่ที่ปทุมธานีทั้งยาโรคฉี่หนูหรือว่าโรคอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็ควรที่จะต้องถึงมือชาวบ้านพี่น้องประชาชนเพราะสภาพน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้ว
0: ครับแต่ว่าที่ต้องติดตามกันท่านบอกอย่างนี้ว่าในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่เพิ่มมากขึ้นทุกภาคของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่านอกจากน้ำที่มันมาจากปริมาณฝนแล้วมันจะมีน้ำหนุนเข้ามาอีกนะครับทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการน่ะดังนั้นฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติว่าพื้นที่ใดที่ยังสามารถเร่งระบายน้ำได้ท่านก็บอกว่าให้ดำเนินการทันทีพร้อมย้ำนะครับว่าข้อมูลเนี่ยให้ใช้ชุดเดียวกันทั้งเรื่องของพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลพร้อมทำเป็นแผนที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอแล้วก็ชุมชนให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: ค่ะหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นขอให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขอให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มที่จะลดเนี่ยก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้ทางจังหวัดน้ำเนี่ยแห้งก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะค่ะ
0: คุ
1: ณณัฐาซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการแจ้งประชาชนในเขตแล้วว่าในช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พื้นที่อื่นๆได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับซึ่งการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทางด้านของนายกอบจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายมีการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยไปที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะครับถึงขั้นมีการอพยพผู้คนออกมาและท่านก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับอาจจะต้องมีการเอาผู้อพยพมาเพิ่มอีกเนื่องจากสภาพน้ำยังไม่ลดลงและก็เริ่มมีการเน่าเหม็นนะครับตัวท่านนายกเองนะครับท่านก็บอกว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางนายกอบจจะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแต่ก็ได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณที่ทุกจังหวัดอยู่ในเขตประสบภัยนะครับให้ทำการประกาศสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยจึงขอให้รีบดำเนินการนะครับเพื่อเร่งใช้ในเรื่องของเงินทดลองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาพำนักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นที่สุดอะเท่าที่จะทำได้นะครับท่านบอกอย่างนี้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสุขาอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาอันนี้เราเข้าใจนะเวลาคนไปอยู่รวมกันเยอะๆนะครับในเรื่องของความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับแรกๆล่ะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดหาคนมาดูแลทำความสะอาดก็มีค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านก็ว่าอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะในเรื่องของในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวว่าขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยพอเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะก็ขอให้เร่งดำเนินการหากข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายอันนี้ไม่จำเป็นนะคะงบประมาณที่การไว้ตั้งแต่ปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนมีความลำบากอยู่ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะโดยทางด้านของนายนิรัตระบุว่าปภ.เองเนี่ยได้มีการโอนเงินทั้งก้อนไปยังธนาคารออมสินแล้วแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินสามารถจ่ายเงินได้เลยซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะ
0: ครับซึ่งปภ.เนี่ยเขาจะเป็นผู้รวบรวมนะครับแต่คนที่ต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายซึ่งก็จะมีเงินในการซ่อมแซมความเสียหายบ้านเรือนที่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าต้องให้เห็นการโอนเงินเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับว่าในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็อยากจะให้เร่งจัดการบ้านเรือนนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่มันประสบภัยเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามดูตลอดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะต้องบอกว่าหนักจริงๆช่วงนี้ก็คือที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะทั้งเรื่องของเซลบอสแคสปภ.ว่าไงคุณสุภพรคร
1: ับ ก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS 2และ NT นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอชาติตระการทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงจากเทือกเขานะคะระวังน้ำป่าไหลหลาก ากดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่14บ้านรักไทยที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและที่สำคัญระวังไฟฟ้าดูดด้วย
0: ครับก็ขณะที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับมีFC นะครับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยบอกว่าคุณดลภาธรบอกว่าราชดำเนินฝนกำลังเทฮะ
1: ใช่คร ับก่อนเราเข้ารายการมานี่ก็ตกแล้ว
0: นะครับเอาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยผ่านเพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับ ARMY แล้วก็ Radio ที่แปลว่าวิทยุเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้นะครับโพสต์แชร์เข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขนาดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาตามนัดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำคุณผู้ฟังปภ.ได้มีการสรุปออกมาบอกว่าขณะนี้มี27จังหวัดนะครับได้รับผลกระทบซึ่งมีพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะครับแล้วก็จำนวนหลายล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยปภ.เขาก็จะเร่งทำความสะอาดเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในห่วงต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะก็จะดำรงความต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเร่งสู่ระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็กระทบภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโอ้ถ้าอ่านดูก็เกือบทุกภาคทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังนะครับในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะในเรื่องของผู้ที่ใช้รถนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะประสบกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะขออภัยค่ะกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
0: โดยกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะมีการมาติดต่อเกี่ยวกับการทำป้ายทะเบียนรถหายหรือว่าป้ายทะเบียนชำรุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถนะครับฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้นะครับที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: 12นาฬิกา53นาทีโดยประมาณนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันต่อครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงของการเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ค่ะวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคะการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ค่ะ
0: ครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย3โมงตรง
1: ค่ะ
0: นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้นะครับขณะที่การซ้อมย่อยนะครับหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก2ครั้งคือในวันที่8ตุลาคมแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับ2ครั้งเช่นกันครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคมเรือพระราชพิธีนะครับจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 นตรง 15:00 นนะครับแล้วก็จนกว่าจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ

0: คือรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดกองทัพภาคที่1ได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570โดยมีทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งก็ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยในพื้นที่นะครับซึ่งก็นำกำลังพลเข้ารับโอวาทแล้วก็แนวทางการปฏิบัติจากแม่ทัพภาคที่1ด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลนะคะโดยท่านได้กล่าวว่าขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายของแม่ทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่สำคัญกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุดในทุกด้านเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและให้ใช้ศักยภาพในฐานะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการสับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่ในห้วงของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยอากาศยานและยานยนต์พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนกำลังบางส่วนกลับที่ตั้งหน่วยปกติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนอกจากนี้กองทัพภาคที่1ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนมอบวัตถุมงคลและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับกำลังพลเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กองทัพภาคที่1มีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกเพื่อเสริมภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีความปลอดภัยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้วยนะครับจากการที่ปรากฏภาพแล้วก็ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆกรณีมีการเคลื่อนย้ายนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากแนววางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่บริเวณช่องคลาคะมุมเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกองทัพบกก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ
1: ค่ะประเด็นแรกนะคะบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาและฝ่ายไทยค่ะได้มีการวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2นะคะเดิมหน่วยในพื้นที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนววางกำลังในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและมีประสิทธิภาพการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยค่ะปัจจุบันหน่วยได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปค่ะ
0: ครับก็คงต้องล่ำลากันด้วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ6อำเภอในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งและมีคำเตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเค

0: แล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วง 4-7 ตุลาคม 2569 จะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานจึงยังตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้6พื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยโพนดอกโพนนางดำออกตำบลโพนนางดำตกอำเภอหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและอำเภอสัพยาซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไปกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคมุมจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรานารีแล้วกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และฝ่ายไทยยังคงวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรากฏในภาพหน่วยเดิมในพื้นที่ได้นำมาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและนำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ศูนย์ JICC เตือนพัทยาระวังเลนบอมบ่ายนี้น้ำเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพยาลดระดับฝนเคลื่อนลงใต้ 6-13 ตุลาคมสั่งพ่องน้ำรับมือจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเลนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนคือฉะเชิงเทราประทุมธานีที่มีส่วนหนึ่งรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
9: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
7: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: เ คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
12: Next It's Radio
13: Presented by
14: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
15: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ยังอยู่กับอาร์มใน Top Trend Today ที่คนลูกทุ่ง Next นะครับแน่นอนว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงแล้วบางพื้นที่เริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วแต่หลายคนกังวลใจครับว่าเอ๊ะเราจะใช้น้ำประปาอย่างไรให้มั่นใจวันนี้มีมาฝากกัน5วิธีนะครับอย่างแรกเลยครับก่อนจะใช้ควรจะเช็คระบบประปาภายในบ้านหากมีจุดชำรุดหรือว่ารั่วควรซ่อมแซมก่อนจะใช้งานนะครับในขณะเดียวกันอย่างต่อมาเลยล้างถังพักน้ำให้สะอาดหากถังพักน้ำถูกน้ำท่วมควรที่จะระบายน้ำเดิมออกแล้วทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาใช้งานอีกครั้งส่วนข้อต่อมาเปิดน้ำไล่น้ำค้างท่อนะครับก็คือควรที่จะเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลสักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในท่ออีกด้วยส่วนข้อต่อมาครับสังเกตน้ำก่อนใช้งานครับตรวจดูสีกลิ่นและความใสของน้ำหากมีความผิดปกติหลีกเลี่ยงการใช้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงทีและข้อสุดท้ายครับใช้น้ำประปาฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมคือน้ำประปาครับมีส่วนสำคัญในการกลับคืนสู่ชีวิตประจำวันนะครับทั้งทำความสะอาดบ้านซักล้างชำระร่างกายและสุขอนามัยต่างๆทางที่ดี5วิธีตรงนี้เป็นวิธีที่ตรวจสอบน้ำประปาก่อนที่จะกลับมาใช้งานนั่นเองลองทำตามกันได้เลยนะครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรัตรีประภาค่ะกทมระดมเจ้าหน้าที่เดินหน้าแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาคนหลงป่าดอยนางนอนคนสุดท้ายหลังพลัดหลงตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่

0: ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24 ชั่วโมงโดยภาพรวมของสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะเขตลาดกระบังและล่มเกล้าซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนจะขยายกำลังไปยังมีนบุรีและหนองจอกโดยจะเน้นการดำเนินงานและจุดสำคัญทั้งการภารกิจเร่งระบายน้ำเน้นดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมตามหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางฝั่งเริ่มที่จะสัญจรได้แล้วและในวันนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ระดับน้ำลดลงช้ารวมถึงการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำกรุงเทพมหานครได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำไปเสริมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษตอนนี้คือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่การระบายน้ำออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าวิษณุเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนต้องเดินหน้าสู้และเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดคลองสายหลักเริ่มระบายได้ดีแล้วส่วนคลองสายย่อยก็ทยอยลดลงจากนี้จะเน้นการเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดึงน้ำออกสู่ระบบคลองและคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดคุณธมรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
5: เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดธมลรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานายธนงผู้พลัดหลงรายสุดท้ายในป่าดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่พร้อมชาวบ้านอีก2 คนและพลัดหลงกันตั้งแต่วันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอีก2 คนได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้โดรนตรวจจับความร้อนของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพบสัญญาณคล้ายร่างมนุษย์และมีการตอบสนองต่อสัญญาณเสียงเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบแต่ยังไม่พบตัวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่ารกลาดชันและเข้าถึงยากเช้าวันนี้จังหวัดเชียงรายได้ระดมกำลังประมาณ50 คนทางทหารมณฑลทหารบกที่37เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำรวจตระเวนชายแดนทีมกู้ภัยและพลเรือนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน2 ตัวใช้แผนค้นหาแบบก้นหอยขณะที่ฝนตกหนักช่วงเช้าทำให้การค้นหายากขึ้นระหว่างทางพบเสื้อและถุงเท้าตากอยู่บนกิ่งไม้แต่ครอบครัวยืนยันว่าไม่ใช่ของนายธนงล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพที่คนลุกทุ่ง Next นะครับแน่นอนว่าหลายคนนะครับก็จะนิยมซื้อสินค้าของไทยไปฝากญาติพี่น้องนะครับรวมไปถึงฝากให้กับคนที่คุณรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในไทยก็จะนิยมซื้อของฝากจากในไทยไปฝากนะครับกลับประเทศต่างๆกันอีกด้วยแต่ทราบไหมครับว่าสินค้าวัฒนธรรมไทยที่ชาวต่างชาตินิยมแล้วก็สนใจมากๆเลยเนี่ยนะครับคืออะไรกันแน่อ่ะอันดับที่1ครับนั่นก็คือผ้าไทยหรือว่าผ้าทอนั่นเองนะครับด้วยลวดลายต่างๆของผ้าไทยที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละท้องถิ่นทำให้ชาวต่างชาติก็นิยมซื้อผ้าไทยกันนะครับเอาไว้สวมใส่กันด้วยนะสูงถึง 67.1% ครับรองลงมาเลยก็คือสมุนไพรไทยครับที่ชาวต่างชาติก็นิยมเหมือนกันเพราะแน่นอนว่าประเทศไทยของเราครับขึ้นชื่อเรื่องของสมุนไพรไทยอีกด้วยนะสูงถึง 53.1%เลยนะครับและอันดับที่3ครับเครื่องประดับและของตกแต่งมงคลพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆนะฮะโอ้โหนิยมมากๆโดยเฉพาะคนไทยในต่างชาติก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบมากๆครับสูงถึง 36.0% เลยทีเดียวและแน่นอนว่านอกจากสินค้าเหล่านี้แล้วนะครับชาวต่างชาติก็นิยมนะครับพวกอาหารขนมเครื่องดื่มนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าซื้อสินค้านำไปฝากกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมชาวต่างชาติถึงนิยมชอบของไทยรักของไทยกันมากยิ่งขึ้นและซื้อสินค้าของไทยกลับไปฝากคนที่คุณรักแบบนี้นั่นเองครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
7: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเตือนฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนี้จับตาพัทยาภาคใต้ภาคตะวันออกด้านกลาโหมเร่งกระจายเรือผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ขศกรัฐบาลเผยฝนตกวันนี้ถึง7ตุลาคมเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรภาคใต้แนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่และฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11

0: ถึง13ตุลาคมคาดจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศส่วนภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำที่มากกว่า 90% ของความจุซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆส่วนภาคใต้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้คือฉะเชิงเทราปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
1: กระทรวงกลาโหมเร่งกระจายเครื่องผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทธปกรณ์เต็มที่คุณธมรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีเครื่องผลักดันน้ำประมาณ90เครื่องกระจายสนับสนุนในหลายพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานคร16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อปรับย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากที่มีอยู่30เครื่องไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายในวันนี้เพื่อเร่งระบายน้ำตามเส้นทางออกสู่ทะเลส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big Cleaning Day เพื่อคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากได้รับการร้องขอและมีกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนได้ทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรของรัฐที่พร้อมนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
3: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นั่นแหละครับตามชื่อเพลงเลยอยากให้รู้ว่าห่วงใยนะครับใช่ละสิแม่ก็อากาศแบบนี้เนี่ยนะครับฝนหลายๆพื้นที่อย่างนี้เลยแถมแนวแปรปรวนด้วยคิดถึงอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้เจอ2วันต้องคิดถึงแน่นอนน่ะต้องเติมความห่วงใยไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับแล้วแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนอัปเดตกันนิดบอกกันหน่อยนะครับจะได้รู้เผื่อใครกำลังเดินทางอยู่ไงแล้วจะได้เตรียมรับมือกันได้ถูกต้องด้วยนะครับปุ้ยกสิทธิ์ครับมาแล้วบ่าย3 โมงตรงครับไม่ผิดนัดไม่ลาไม่สายนะครับมาประจำการแล้วนะคนน่ารักที่คุ้นเคยก็มากันแล้วด้วยนะแม่จุกครับสวัสดีครับพี่สุคนสวยครอง16ครับพี่จินปอเปียป้าแป๋วสวัสดีครับผมแล้วก็แม่จิตแม่แอ๋วสกลนครคุณพี่รณชัยก็มาแล้วเห็นแล้วล่ะเพลงเพราะๆทั้งหวานทั้งมันต้องอย่างนี้นะต้องบอกว่าทั้งหวานทั้งมันอย่างเงี้ยจะได้เอามาร้อยแล้วก็เสิร์ฟไงให้ตามแบบว่าสโลแกนปุ้ยกสิทธิ์เลยไงว่าเวลาเสิร์ฟเพลงนี่ต้องทั้งหวานทั้งมัน LINE @DJKLTFM ครับทักทายกันคุยสู่ฟังกันเรื่องฝนฟ้าหรือว่าเรื่องราวที่แฮปปี้แฮปปี้ได้ทั้งนั้นเลยทุกเรื่องเลยครับ

ชุดนี้อ่อนช้อยอ่อนหวานเชียวนะฮะทุกเพลงเลยก็ว่าได้นะฮะรักร้างราตรีนะครับเต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งกับต้นข้าวสุปรียาและก่อนหน้านั้นก็เอื้อนขวัญนางตาโตชิสนุพงษ์ด้วยขวานบินครับในเวอร์ชั่นของเต้อธิรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณพี่นกสมพิษขาเก่าแฟนประจำครับมาแล้วนะฮะพี่อ้วนพัฒนาการครับบอกว่าพัฒนาการตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็น้ำแห้งแล้วตอนนี้นะฮะคุณพี่พิสมัยจากเกาหลีเข้ามาทักทายนะครับพี่จิมมานั่งกล้าวนะครับบอกว่าตอนนี้นี่แหมกำลังจะขอเพลงที่เปิดอยู่นี้พอดีเลยจังหวะจะโคตรมันพอดีมากๆได้ฟังเพลงที่ถูกใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งอะไรมาให้หิวนะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะฮะแล้วก็มีน้องจอยระดาบอกว่าเพชรบุรีนี่โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะเห็นไหมนี่คือความแปรปรวนของอากาศนะฮะถึงได้เป็นห่วงเป็นใยนะเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวปุ้ยกสิดิษฐ์ช่วยเช็คด้วยคนน่ารักก็เจอฝนฟ้าเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงการจราจรเป็นยังไงส่งมาครับทาง LINE @djkltfm ช่วยกันนะจะได้เป็นการช่วยกันดูแลทั้งในเรื่องของรอบๆตัวแล้วก็รายการพวกเราด้วยสวัสดีครับคุณพี่สุรัตนาครับก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ร้องแล้วร้องอีกนะครับเหมือนเดิมล่ะอันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าจะเปิดซ้อนเมื่อไหร่นะศิลปินเดียวเปิด2เพลงอะไรอย่างนี้เนี่ยรีบส่งมาเลยนะว่าผมเปิดเพลงของนักร้องคนไหนชื่ออะไรนะครับใครที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในโควต้าอยู่ในเกณฑ์นะที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็จะได้นำชื่อลงกล่องสุ่มนะครับจับรางวัลกันปลายปีนี้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์ละครับแล้วก็กระเป๋าคนลูกทุ่งที่สวยงามมากๆเลยอ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะเปิดเมื่อไหร่นะร้องแล้วร้องอีก

0: พรึบพรับพรึบพรับเหมือนเดิมนะครับพอเปิดโจทย์ร้องแล้วร้องอีกนะครับเจ้าของช่องโสดครับนิกเซอร์บี้แล้วก่อนหน้านั้นก็ถ้าเป็นที่รักไม่ได้นิกเซอร์บี้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเป็นโจทย์แรกของสัปดาห์นี้ของปุ้ยกฤษดิษฐ์ใช่ไหมใจดีครับส่งมาตอนนี้ปิดรับแล้วนะใครส่งมาโจทย์แรกของสัปดาห์รับหมดเลยเป็นไงดีใจไหมดีใจไหมให้โบนัสไงเห็นตั้งใจกันมากเลยนะครับโจทย์แรกของสัปดาห์นี้แจกหมดทุกคนเลยใครได้บ้างล่ะก็มีบังซุปได้ไปนะครับอย่างบังซุปยังไม่ได้ส่งมาสิส่งมายังบังซุปยังไม่ได้นะยังไม่ได้ส่งมานะครับพี่วันพัฒนาการได้ไปนะครับพี่เสาวนีได้ไปคุณพี่หนูพินได้ไปน้องจอยระดาได้ไปครับพี่โจมหาชัยได้ไปพี่จินปอเปียครับน้องปลายตะวันน้องการ์ตูนนะครับแล้วก็คุณแม่จุกนะฮะรายชื่อที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้ครับลงกล่องสุ่มไปเรียบร้อยแล้วเอาไปลุ้นรางวัลจับรางวัลกันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับทักทายเพิ่มเติมครับไปที่น้องนกชลิดาด้วยบังซุปนะครับพี่เสาวนีครับทักทายเพิ่มเติมเข้ามาน้องปลายตะวันน้องการ์ตูนนะครับ LINE @DJKLTFM ครับส่งเพลงพร้อมมาช่วยกันจัดรายการนะแล้วก็อัปเดตเรื่องของฝนฟ้ามานิดหนึ่งนะฮะตอนนี้แถวสถานีเรานี่อ้าวเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหยุดไปแดดจ้าอีกแล้วครับเหมือนป้าเผาบอกพระประแดงตอนนี้ก็ฝนตกหยุดแดดจ้าแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับแถวฉลองกรุงนะฮะแถวฉลองกรุงนี่จุดบริเวณเชิงสะพานคลอง4ถนนเจ้าคุณทหารนะครับมุ่งหน้าไปถนนร่ม9เนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยนะครับพื้นที่นี้เนี่ยยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะเอาเป็นว่าใครผ่านไปบริเวณนี้นะครับบริเวณเชิงสะพานคลอง4ถนนเจ้าคุณทหารฝั่งมุ่งหน้าไปถนนร่ม9เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่นะเอาเป็นว่าต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่2ในชาร์ตของเรานะครับอ่านเกมไม่ขาดเพชรคาถาวุธครับเปิดไปแล้วแม่ๆปื้มปริ่มกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวแล้วครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: อยากอยู่แค่นะครับถ้าแปลเป็นภาษากลางก็แปลว่าอยากอยู่ใกล้ๆต้นข้าวเขมนาฏ
1: คนลุกสถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัตรีประภาค่ะปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนและกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงรถดับเลียงน้ำและรถควบคุมสั่งการเข้าระงับเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสาย41ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมจุดเสี่ยงพร้อมฉีดน้ำและโฟมโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเอทานอลรั่วไหลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นพบเอทานอลรั่วไหลประมาณ 9,000 ลิตรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งก่อนเสียหลักมาเฉี่ยวชนรถบรรทุกเชื้อเพลิงดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนเผยหาข้อมูลครบกดปุ่มโอนเงินได้ถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นางสาวสิริธรสมสวรรค์ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนหนึ่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินและส่วนที่สองคือเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

0: รีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการปภ.จึงได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลทั้งนี้หากท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ปภ.จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเข้ามาทางระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจากข้อมูลณเช้าวันนี้มียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบ 1,056,361 ครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะกดเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันเพื่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนอกจากนี้ปภ.กำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสบายใจความสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์ครับพี่กิ๊กว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้5ตุลาคม2569นะครับโอ้เวลาผ่านไปเร็ว
0: เร็วมาก
1: อี
0: กไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องนะครับจำได้ว่าเพิ่งปี2569ในความรู้สึกนะ
0: ะ
1: เหมือนผ่านมาแป๊บเดียวเอง
0: เหมือนเพิ่งจะต้นปี
1: นะก็ใครที่พูดกันเสมอว่าใครที่ตั้งเป้าหมายหรือว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับหลายคนก็ทำตามความฝันของตัวเองบางคนในขณะนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝึกฝนหมั่นตรวจสอบตัวเองดูว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า นะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองพัฒนาฝีมือของเราวันใดวันหนึ่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับพี่ๆนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับของประเทศไทยที่ผ่านมาหลายคนสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได
0: ้
1: บางชนิดกีฬาเราไม่ได้คว้ามานานมากแล้วนะครับอย
0: ่
1: างวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคู่เนี่ยนะฮะโอ้สร้างความประทับใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นเราติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีพิธีปิดโดยสมบูรณ์แล้วจัดขึ้นที่นาโกย่ามิสุโฮะพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นสนามกีฬาเก่านะครับแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่ความจุของพื้นที่เนี่ยใช้ประมาณ 30,000 คนด้วยกันนะฮะพิธีปิดเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 16:04 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้มีการส่งต่อธงการแข่งขันธงเอเชียนเกมให้กับกาตาร์นะฮะซึ่งกาตาร์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมครั้งต่อไปคือครั้งที่21ก็จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮาที่กาตาร์ปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยค่ะที่ได้รางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมนะคะ MVP หลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เนี่ยได้เลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและอาเซียนเลยนะคะที่เป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่ที่มีการแจกเมื่อปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ค
0: และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทัพนักกีฬาของไทยนะคะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจบอันดับที่7ของตารางด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยค่ะ
1: ก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้หลากหลายโรงเรียนปิดเทอมพี่กิ๊ฟนะครับบุตรหลานของเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านนะครับหนึ่งคือเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกีฬาพี่กิ๊ฟคิดว่าไงถ้าสมมติว่าจะใช้เวลาเนี้ยนะครับลูกหลานของเราอยากจะเล่นหรือว่าฝึกฝนกีฬาเนี่ยดีไหมฮะ
0: ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวที่บ้านก็ใหเล่นอยู่เป็นกีฬาเทควันโด
1: ก็ได้ออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่น้องๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท
1: ์
0: เพราะว่าการที่เด็กอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มากๆเนี่ยมีผลเสียต่อตาไม่ต้องเด็กหรอกค่ะเราเองเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลกระทบแล้ว
1: ครับก็เด็กประถมนะครับหรือว่าเริ่มตั้งแต่อนุบาลเนี่ยถ
0: ้
1: าสมมติว่าเล่นจอติดจอหนักๆนะครับก็จะมีภาวะในเรื่องของภาวะสายตาสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอาจจะก่อนวัยอันควรด้วยแหละนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะมาเกิดกับเด็กช่วงปฐมวัยแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ป้องกันได้นะครับหากิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเข้าสังคมการเล่นกีฬากิจกรรมสร้างสรรค์บางคนไม่ชอบกีฬาร้องเพลงก็ได
0: ้ร้องเพลงก็ได้
1: เต้นก็ได้
0: ใช่
1: หรือว่าทำอย่างอื่นก็ได
0: ้วาดรูป
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กับหน้าจออย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีทักษะการเข้าสังคมนะครับมันอาจจะหายไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยมันก็หายตามลงไปด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้นะครับเจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยแต่ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะครับเราอยากจะ พูดถึงน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนนะครับนั่นก็คือน้องๆจิตอาสาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าน้องๆรดจิตอาสา
0: ค่ะ
1: นะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ยเขาบอกว่าหลายพันนายเลยพี่กิ๊กนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
0: ค่ะก็เป็นน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 นายทั่วประเทศเลยค่ะที่ลงไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกอกกระสอบทรายแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับกองทัพบกและที่สำคัญต้องเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆด้วยค่ะสำหรับกองทัพบกเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนนะคะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งบทบาทที่สำคัญของน้องๆรดจิตอาสานั่นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะและตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ
1: ครับก็เมื่อน้องๆเหล่านี้สำเร็จการฝึกวิชาทหารไปแล้วนะครับพวกเขาก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพน้องๆมีความรู้มีความสามารถมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะสนับสนุนภารกิจของประเทศชาติภารกิจของกองทัพแล้วก็เมื่อรับการเรียกพลก็จะเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่สำคัญก็คือกำลังพลสำรองนะครับซึ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้แยกออกจากสังคมแต่ว่ายังคงใช้ชีวิตนะครับประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทุกประเทศแต่อย่าลืมว่าน้องเหล่านี้เขาได้รับการปลูกฝังมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่กิ๊กเรามีความรู้สึกหรือว่าได้รับการปลูกฝังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นไปมันเป็นนิสัยของเราแล้ว
0: เป็นนิสัยค่ะ
1: นะฮะอย่างเช่นเรื่องของการจิตอาสาเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเวลาน้องๆเหล่านี้โตไปนะฮะเห็นคนที่เขาประสบกับความเดือดร้อนนิสัยเราเนี่ยด้วยความที่ช่วยคนอื่นมาตลอดอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับมันก็จะเป็นการดีนะฮะอันนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีกำลังน้องๆเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็จะร่วมขับเคลื่อนในส่วนของประเทศชาติสังคมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปนั่นเองนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อดีกว่าครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะในช่วงของนิทานเริงร่าแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Necky the Kind Dragon
3: เรื่อง Necky มังกรใจดีดี
4: Once upon a time, there was a dragon named Necky. He lived in a high mountain cave.
3: ครั้งหนึ่งยังมีมังกร Necky อาศัยถ้ำนี้บนเขาสูงใหญ
4: ่ One day, the dragon woke up from his sleep.
3: และแล้วมังกรตื่นจากนอนหลับ

0: I am very hungry, he thought to himself. Then he flew up high.
1: ผมหิวมากครับจึงบินขึ้นไป
0: He flew above a village and saw a herd of cows, which was owned by farmers.
1: ผ่านหมู่บ้านหนึ่งมองเห็นฝูงวัวดูมีหลายตัวชาวนาเลี้ยงไว
0: ้ Necky landed, intending to eat them all. All of you are too skinny. I can't eat you yet.
1: Necky ร่อนลงจงใจจะกินวัวผอมทั้งสิ้นผมกินไม่ได้
0: I want fat cows. Why are they so skinny? Necky asked a farmer. There's not enough water, he replied.
1: ต้องการวัวอ้วนร้องถามชาวนาพวกเขาตอบว่าน้ำไม่มีใช
0: ้ The crops died, so there's not enough rice to feed us.The grass in the field is almost gone, and the cows cannot get any fatter.
1: พืชผลแห้งตายข้าวไม่พอกินหญ้าเกือบหมดสิ้นวัวอ้วนไม่ได้

0: Snacky felt sorry for them, so he wanted to help. Suddenly, Snacky realized that he flew over a big river once.
1: Snacky สงสารอยากช่วยเจือจานนึกได้เคยผ่านแม่น้ำสายใหญ
0: ่ But it was far, far away, on the other side of the mountain. It would be impossible for the farmers to bring the water back, he said to himself.
1: แต่อยู่ไกลมากข้ามเขาอีกฟากชาวนาคงยากไปเอาน้ำได้
0: So, Snacky flew to the river and brought the water for them. Over and over, until the water filled up the pond.
1: Snacky บินไปเอาน้ำกลับมาหลายเที่ยวเมื่อยล้าจนเต็มบึงใหญ
0: ่ Snacky even sprayed some of them like rain.The water restored the land, and the plants survived.
1: บางส่วนก็พ่นเหมือนฝนลงมาดินชุ่มไม่ช้าพืชงอกขึ้นได
0: ้ The farmers easily worked the soil, then watered and fertilized the crops.
1: ชาวนาพรวนดินดินก็ร่วนซุยรดน้ำใส่ปุ๋ยให้พืชผลไม้
0: Snacky helped them plow. The crops grew rapidly.
1: Snacky ลากไถช่วยวัวชาวนาไม่นานเนิ่นช้าได้ผลมากมาย
0: Snacky tried veggies and they were great. Snacky started to like veggies.
1: Snacky ลองกินแสนอร่อยลิ้นก็เลยชอบกินพืชผักทั้งหลาย
0: See those cows? Now they are fat and healthy. I can eat them now. They are fat enough.
1: ชำเลืองดูวัวทุกตัวอ้วนพีอ้วนๆอย่างนี้คงพอกินได
0: ้ But no thanks. I don't want to hurt them.Eating veggies is fine.
1: ไม่เอาดีกว่าสงสารวัวนักตั้งแต่กินผักแน็กกี้ติดใจ
0: Since then, people told a story. There was a village with a big dragon.
1: จากนั้นต่อมาผู้คนเล่าว่าหมู่บ้านชาวนามีมังกรใหญ
0: ่ Who was always generous, helpful, and good-minded.
1: ไม่เคยดุร้ายมีจิตใจดีโอบอ้อมอารีช่วยงานมากมาย
0: It lived with the farmers, happily, ever after.
1: อยู่กับชาวนาเป็นเพื่อนชาวนาเวลานานช้าชาวนาสุขใจ

0: Neki the Kind Dragon. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Crops. C-R-O-P-S. C-R-O-P-S. Crops.
1: พืชผล
0: Far away. F-A-R.A-W-A-Y F-R-A-W-A-Y Far away
1: ไกล
0: Fertilize F-E-R-T-I-L-I-Z-E Fertilize Fertilize
1: ใส่ปุ๋ย
0: Grass, G R A S S, grass, grass.
1: Yeah.
0: Impossible, I M P O S S I B L E, impossible, impossible.
1: เป็นไปไม่ได้
0: Plow, P L O U G H, plow, plow.
1: ไถ
0: Skinny, S K I N N Y, skinny, skinny.
1: ผอม
0: Spray, S P.R-A-Y Spray Spray
1: Pun
0: Village V-I-L L-A-G-E Village Village
1: หมู่บ้าน
0: Water W-A-T-E-R Water
1: รดน้ำ

0: Neki the Kind Dragon. Story by Vipada Sutiroth. Illustrated by Sema Sutiroth. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวิภาดาสุทธิโรจน์ภาพโดยเสมาสุทธิโรจน์สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Bilingual Book Club
1: นิทานเรื่องร่า
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ่ะและจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพมหานครเอ่ยพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถค่ะซึ่งที่ผ่านมาเป็นไงเห็นกันไหมที่แชร์ในโซเชียลแผ่นป้ายทะเบียนหลุด
1: หายลอยไปกับน้ำหาไม่เจอเนี่ยนะ
0: หาไม่เจอเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่นะบางทีเนี่ยคนยังพูดกันเลยว่าถ้าเลือกระหว่างกระเป๋าตังค์หายเนี่ยถ้าระหว่างเงินกับเอกสารบัตรต่างๆเขาเลือกที่จะให้เงินหาย
1: เพราะว่าอะไรขี้เกียจไปตามเอกสารต่างๆต้องไปแจ้งความต้องเอาใบแจ้งความไปยื่นหน่วยงานที่ต้นสังกัดกว่าจะออกเป็นบัตรได้ก็ใช้เวลาค่อนวันบางทีกินระยะเวลาหลายวันอีก
0: พี่กิ๊กเคยแล้ว
1: ครับ
0: ไปนครพนม
1: ฮะ
0: หายทั้งกระเป๋าเลยเราเครียดมากเลยเครียดนะตอนนั้นคือเครียดเรื่องการที่จะต้องไปเดินเรื่องทำเอกสารใหม่
1: เครียดเอกสารนี่แหละ
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สูญหายในช่วงของที่มีการขับรถนะคะผ่านพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาได้มีการขานรับนโยบายของรัฐบาลนะคะนั่นก็คืออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนขอออกใบแทนได้ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะสามารถที่จะไปดำเนินการได้นะคะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ครับแล้วก็สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการประกอบการออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับก็จะใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะฮะกรณีที่ไม่มีใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเนี่ยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองเนี่ยก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นร้อยนะครับค่าคำขอเนี่ยก็จะอยู่ที่5บาทเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งสามารถที่จะขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายนะฮะก็การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าเล่มใหม่เนี่ยนะครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทนะครับอันนี้ชี้แจงชัดเจนเลยว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถติดไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินเนี่ยนะครับผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอรับใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมนะครับกรณีรถยนต์ใน75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้เขาอนุโลมนะครับให้ใช้ใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้นะครับจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอันนี้แจ้งออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วครับ
0: ค่ะก็รีบไปทำกันนะคะ30พฤศจิกายนนี่ไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าวันเวลาเนี่ยผ่านไปไวมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่เรื่องของการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปัจจุบันค่ะก็มีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน 850,000 คนด้วยกันนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนกันอยู่ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐเลือกหมวดหมู่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะและหลายท่านสงสัยค่ะว่าถ้าไม่แม่นในเรื่องของการยื่นผ่านออนไลน์จะทำยังไงได้บ้างคะพี่แบงค
1: ์ก็ติดต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.ในพื้นที่เทศบาลในพื้นที่นะครับหรือว่าถ้าพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ที่สำนักงานเขตนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่าน เข้าสู่ระบบให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ตกหล่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สามารถที่จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้มันก็จะสะดวกไงก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับเพื่อขอรับการเยียวยานะฮะตามหลักเกณฑ์ของปภ.ตามในส่วนของที่รัฐบาลได้มีการแจ้งนะครับก็ถ้าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยมันก็สะดวกสบายนะครับก็ติดตามได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอผ่านมือถือติดตามสถานะได้ในแอปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำขอที่สถานที่ราชการมันก็ลดในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามไปที่สายด่วนปภ.ก็ได้นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าหลากหลายคนตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักแล้วก็ในจำนวน
0: 50,000 คน
1: เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย300,000 กว่าแล้ว
0: เยอะเนาะ
1: เยอะนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เดี๋ยวต้องรอต่อแหละเพราะว่ามันยังสรุปไม่ได้
0: ยังสรุปไม่ได้
1: มีพี่น้องประชาชนหลายคนก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าสามารถที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ตกหล่นกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

จที่สี่ตรงอดทนสมเป็นคนทหารไม่มีอะไรที่ทหารใหม่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันความเข้มแข็งของเราสู่ความมั่นคงของประเทศ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งมันไม่ได้แค่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังนึกไปถึงพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับผู้ที่ปลดพิการทุกประภาพรวมถึงครอบครัวพวกเขาเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท่านก็ได้ลงพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเหล่านี้ด้วยครับ
1: ค่ะโดยท่านพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งบัตรชั้นที่1เนี่ยนั่นก็คือผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะซึ่งบัตรชั้นที่1เป็นครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสนามรบและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังนะคะทางด้านผอ.เนี่ยท่านก็ลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับทหารผ่านศึกทางด้านของจ่าเอกคำรณเดชพังทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1นะคะก็เป็นตัวแทนทหารผ่านศึกกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการองค์การนะคะแล้วก็ขณะที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยท่านไม่ได้เพียงแต่เยี่ยมเยียนกลุ่มกำลังพลทหารผ่านศึกเท่านั้นนะครับท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครนะครับเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนแล้วก็มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยรวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแหละนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลในเรื่องของความรู้สึกเรื่องต้องดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับให้มีความสุขให้เกิดความผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนก็ได้รับผลกระทบสองสามวันที่ผ่านมาดูข่าวพี่กิ๊กเขาบอกว่าเงินพันหนึ่งคนเรามันไม่เท่ากันจริง
1: ไม่เท่ากัน
0: นะเพราะว่าในส่วนของมีพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งนะครับน่าสงสารมาก มาจากต่างจังหวัดมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะกู้เงินมาประมาณ 5-6,000 จะมาเปิดร้านขายของเพื่อแบบหารายได้เลี้ยงชีวิตแต่ปรากฏว่าสั่งของอะไรมาแล้วเสร็จปุ๊บตู้เย็นก็มีแล้วเนี่ยน้ำมาไม่ทันระวังเลยนะก็เข้าสิ่งของพังเสียหายหมดไอ้เงิน 5-6,000 ที่กู้มาเนี่ยก็สูญด้วยเพราะว่าลงทุนไปหมดแล้วในขณะเดียวกันก็ต่อยอดนะครับขายของยังไม่ได้ก็ยังไม่รู้จะเอาจากไหนไปคืนเขาแต่ก็มีใจสู้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้แม้อ่านแล้วเนี่ยนึกถึงไปถึงพี่คนนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเชื่อว่าหลายคนขณะนี้ก็ลำบากแหละนะครับ
1: ก็เข้าใจอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่พอมันเกิดแล้วก็มันก็ได้รับผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะยังไงดีอ่ะ
0: ส่งกำลังใจ
1: ส่งกำลังใจเนาะเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะ
0: แล้วก็ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่พอจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยในรายการของเราเห็นไหมว่าเราจะนำมาพูดนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางขอรับการช่วยเหลือช่องทางการที่จะติดต่อขอรับการเยียวยาหรือว่าในช่องทางต่างๆที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ
1: ์
0: เรานำมาพูดคุยให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับย้อนกลับเข้ามาที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกจากการเยี่ยมเยียนเด็กๆแล้วเนี่ยเพื่อผ่อนคลายผลกระทบให้กับพี่น้องกลุ่มเหล่านี้แล้วนะครับท่านก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับยืนยันว่าความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือการดูแลคุณภาพสวัสดิภาพในชีวิตแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันดีกว่าพี่แบงค
0: ์
1: เพราะว่าใกล้แล้วเนาะสำหรับทหารใหม่ผัดที่2ปี2569
0: รู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกายน
1: พฤศจิกายนเราจะได้เห็นหน้าน้องคนเล็กของกองทัพบกหน้าใหม
0: ่ๆนะก็จะมีจำได้ใครอ่ะน้องริวนั่นนะน้องที่อยู่ช่อง3น่ะที่เขาสมัครเนี่ยก็จะเข้าผลัดนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะ
1: เราไปไหมไปทำข่าวนอกสถานที่กันไหม
0: ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าที่ไหนเนี่ย
1: เราไปกันไหม
0: เดี๋ยวเราต้องลองดูนะแหมคุณเนี่ยไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยไปดูลูกหลาน
0: เนี่ยนะฮะก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่นะครับผลัดที่2ทับ2569ในภาพรวมของหน่วยฝึกทั่วประเทศขณะนี
1: ้ค่ะ
0: เขาเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับล่าสุดอย่างปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไหนฮะพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะผู้บังคับกองพันเนี่ยเขาก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะที่หน่วยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโล กนะคะเพื่อที่จะไปติดตามรับฟังในเรื่องของปัญหาข้อขัดข้องวิธีการดำเนินการแก้ไขและที่สำคัญค่ะไปมอบแนวทางในการฝึกนะคะให้กับชุดครูฝึกเพื่อที่จะให้ยึดถือตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
0: ครับก็มีการตรวจนะครับในเรื่องของสารเสพติดของครูใหม่ต่างๆตรวจปัสสาวะเขาสุ่มตรวจนะอันนี้ก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคุณผู้ฟังก็ตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยก็แน่แล้วสิถ้าไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเจอเนี่ยก็
1: ว่ากันไป
0: ก็ต้องมีผลถึงทางราชการด้วยนะเราก็ไม่เอาไว้นะถ้าตรวจมาแล้วพบมีสารเสพติดเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้มีการดำเนินการทำความสะอาดนะครับมีการจัดสถานที่โรงนอนใหม่เพื่อเตรียมรับน้องๆฐานใหม่ผลัดที่2ทับ2569ด้วยก่อนล่ำลามีข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะฮะกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกเชิญชวนนะครับข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นนี้เป็นรุ่นที่33แล้วนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับคุณสมบัติครับพี่กิ๊กครับ
1: คุณสมบัติก็จะต้องมีอายุ40ถึง55ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีด้วยมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกและที่สำคัญความมีจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022415627 022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะ
0: ก็ท่านใดที่มีคุณสมบัติพร้อมนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นนี้รุ่นที่33ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวนะครับในวันเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการทางด้านของข้อมูลและให้คำแนะนำอยู่นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: อุตุประกาศ 5-7 ตุลาคมไทยตอนบนอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานฝนลดลงมวลน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนหลวงเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองตัดขาดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนพื้นที่6ตำบลในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งหลังเขื่อนเจ้าพระยายังทยอยระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงล่าสุดลาดกระบังร่มเกล้าคลี่คลายเร่งระบายน้ำถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนขยายไปมีนบุรีหนองจอกเตรียมกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมชลมั่นใจระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรไม่กระทบเขตเมืองกทม.ปริมณฑลยัน2เขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางปะกงภาคใต้ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนายกสั่งเร่งโอนเงินทันทีไม่ต้องรอหลังฟื้นฟูเสร็จสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนหวังใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุชาติชมกลิ่นขออย่ามองเป็นการเมืองหลังครม.ส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตชี้ควรจะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่การจัดสรรเวลายกตัวอย่างอนุทินร่วมงานแล้วบินลงพื้นที่ปราจีนต่อปัดตอบมีพรรคการเมืองสีอื่นร่วมอวยพรหรือไม่ด้านอนุทินยันร่วมงานวันเกิดเนวินไม่มีประเด็นอะไรบอกเบื่อเป็นนายกหลังเนวินอวยพรให้เป็นอีกสมัยก็แค่พี่น้อง

0: หยอกกันกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคราคับมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลหน้าปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีคาดเหตุเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นจากฝนตกหนักพบแล้วชายวัย39ปีผู้สูญหายรายสุดท้ายบนดอยจ้องจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาต่อเนื่อง3วันพบในสภาพอิดโรยเร่งช่วยเหลือลงจากภูเขานักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียวัย28ปีเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุหลอดทดลองบรรจุเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยป้องกันโรคระบาดเมืองเซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสในภูมิภาคไซบีเรียแตกออกส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดรัสเซียสั่งปิดโรงพยาบาลกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนปิดท้ายกันที่จีโน่ถิติกุลคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026แชมป์รายการที่4ในฤดูกาล2026เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนับตั้งแต่เอริยาจุธานุการเคยทำไว้5แชมป์ในปี2016ที่สามารถชนะได้อย่างน้อย4รายการในซีซั่นเดียวและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพการเล่น
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ห้าโมงเย็นแล้วคึกคักกันหน่อยเริ่มต้นด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บ่เบลนิพาดานะครับฟิชเชอริ่งกับกิมกรอยแล้วก็อายจริงๆด้วยนะครับล่าสุดนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังตอนนี้นะครับบริเวณช่วงแยกมศวองครักษ์นะฮะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30ถึง35เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยสถานการณ์นะครับรถใหญ่ก็สามารถเดินทางได้โดยใช้ความระมัดระวังสูงครับส่วนรถเล็กนี่แนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขามีงานพระราชทานปริญญาด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงงานเลยแหละฮะห้าโมงเนี่ยการจราจรน่าจะค่อนข้างติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับจุดอื่นเส้นอื่นครับเป็นยังไงเรื่องของการจราจรรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังรอระบายหรือว่าฝนฟ้าช่วยกันอัปเดตมาได้ครับ

0: เต็มเหนียว
1: เต็มเหนียวกันเลยสิครับสติ๊กเกอร์เต้นเต้นนี่เต็มหน้าจอไปเลยนะเป็นเวอร์ชั่นของโนราลูกมอสฟิชเชอริ่งกับวันใหม่ยูนิคอร์นด้วยนะครับรัก10ล้อต้องรอ10โมงตะกิติศักดิ์นะครับแล้วก็มนรักส้มตำดวงตาคงทองครับเต้นเต้นกันไปนะครับถนนพหลโยธินขาเข้าครับช่องคู่ขนานช่วงปากซอยคลองหลวง16นี่ยังมีน้ำท่วมสูงนะครับแนะนำให้ใช้ช่องทางหลักนี่จะสะดวกกว่าแน่นอนเลยนะครับโปรฮาโลวีนครับมาแล้วนะครับจากคิวเดลี่นะครับจัดโปรสุดคุ้มเลยข้าวหลากหลายชนิดราคาพิเศษเพียบครับหุงกินเองที่บ้านหรือว่าซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็เลือกได้ตามใจเลยซื้อครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีเลยครับร่มกัน UV 1รายชื่อต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าซื้อครบ5กิโลกรัมครับรับทันทีเลยข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูครับข้าวไรเบอร์รี่ขนาด500กรัม2ถุงด้วยซื้อครบ10กิโลกรัมครับรับทันทีเลยนะข้าวหอมมะลิครับ 100% ใหม่ต้นฤดูด้วยข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องแดงขนาด500กรัม3ถุงนะครับโปรนี้มีถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้โปรหลุดมือนะรีบสั่งเลยอ้าวพูดเรื่องข้าวไปแล้วใช่ไหมพูดเรื่องน้ำพริกบ้างครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะที่ใครได้ชิมแล้วก็ต้องปลื้มปริ่มให้ฟังทั้งนั้นเลยเท่าที่ผมได้พูดคุยมาเนี่ยบอกว่าอร่อยจิ้มกับผักสดก็อร่อยนะครับนะคือรสชาติก็จะเป็นแบบว่ายังไงอ่ะมันจะออกว่าเผ็ดกลางๆไม่เผ็ดมากนะมันมันนัวนัวเปรี้ยวหวานพูดง่ายๆคือครบเครื่องครบรสปุ้ยกับสนิทก็กินแล้วถึงกล้าพูดเนี่ยว่าครบเครื่องครบรสจริงๆนะครับแล้วใช้มือตำนะฮะนะฮะไม่ได้ใช้เครื่องปั่นให้มันเละมันแบบละเอียดแต่อย่างใดนะครับคลุกข้าวก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับบอกเลยนะว่าเดี๋ยวปุ้ยกสิทธิ์เนี่ยกำลังนำไปประยุกต์กับเมนูหลากหลายเมนูเลยทำอะไรได้บ้างอะไรอร่อยเดี๋ยวจะมาคุยสู่ฟังแต่ว่าตอนนี้ใครอยากนะฮะอยากที่จะชิมน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานี่ต้องกริ้งกลางมาที่หลังไมค์เลยครับ02-114-8730 02-114-8730ปุ้ยกสิทธิ์รับเองหรือจะเป็น098-461-2365 098-461-2365ก็ได้นะครับ

ไม่มีใครเต้นเพลินเสิร์งเพลินนะส่งมาพึบพรับเหมือนเดิมนะโจทย์นี้ลำไยไหทองคำนะครับเด๋อเดียงดางประกบกับคนหลายใจนะครับโจทย์นี้8คนครับมีใครได้บ้างก็มีคุณแม่จุกนะครับป้าเผาพี่จินปอเปียน้องนกชลิดาคุณเอฟน้องจอยระดานะครับคุณพี่หนูพินแล้วก็บังซุปด้วยรายชื่อลงกล่องสุ่มเรียบร้อยเต้นกันต่อยังมีพื้นที่ว่างเซเว่นฮิตติดคำขอมา

คนลูกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คือแชมป์ใหม่ในชาร์ตของเรานะครับคนใช่ที่ใกล้กันเสถียรทำมือหลายคนดีใจปื้มปริ่มเพราะว่าเชียร์เพลงนี้อยู่ใช่ไหมแต่ในเรื่องของน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องเชียร์แล้วทำไมไม่ต้องเชียร์แล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับใครที่เขาดูแลสุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยล่ะสำหรับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าดื่มมาตลอดไม่เคยขาดเลยเพราะว่าหลังจากที่ดื่มไปแล้วเนี่ยไปเจาะไปตรวจแล้วเนี่ยค่าต่างๆลดลงไงก็เลยดื่มมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยเขาสกัดจากเห็ดนานาชนิดเลย13ชนิดนะครับแทบทุกชนิดเลยที่สกัดมาเนี่ยจะมีสรรพคุณนะฮะในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือว่าควบคุมระดับของไขมันในเลือดได้ดีเลยนะฮะนะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยนะครับอย่างเช่นเห็ดยามาบุชิตะเกะเนี่ยเขากระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวนะซึ่งหมายถึงกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอย่างที่ผมได้คุยตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับนะหลายคนอัปเดตมาเนี่ยก็เห็นกันแล้วนะฮะว่าบางจุดก็ฝนตกบางจุดก็แดดออกนะฮะบางจุดก็หนักบางจุดก็ปล่อยเนี่ยอากาศแปรปรวนอย่างนี้เนี่ยถ้าภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยนะครับอาจเจ็บป่วยได้นะน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานได้นะครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้3กล่อง999บาทครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check

เหนื่อยแท้น้อแต่ท้อบ่ได้นะครับลำยองน้องหินห่าวนะต้องบอกว่าแหมลงตัวนะทั้งเนื้อหาเพลงเนื้อเพลงจังหวะจากโคนเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนยังไงอ่ะให้มันปลุกพลังทั้งกายทั้งใจดีจังเลยซิงเกิลนี้เพลงนี้ของเธอนะครับ

ช่วงฝนชุกอย่างนี้นี่หน้าฝนอย่างนี้นี่ทั้งยุงแมลงสาบมดนี่กวนใจเหลือเกินใช่ไหมครับกำลังมองหาตัวช่วยกำลังหาตัวกำจัดแมลงอยู่ใช่ไหมอ่ะแบบครบสูตรเลยเนี่ยแนะนำกังฟูเลยครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงนะกำจัดได้ทั้งแมลงบินและก็แมลงครานด้วยนะครับออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์ครับกลิ่นให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์และก็ตะไคร้ด้วยหอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับแล้วก็ถ้าอยากป้องกันยุงแบบยาวนานนะครับเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูเลยครับจุดและยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยมีทั้งสูตรปกติสูตรควันน้อยตอบโจทย์ทุกบ้านด้วยครับผมเลือกเลย

ในเวอร์ชั่น cover live แบบนี้แล้วก็มีเสิร์ฟครับเพียงสบตากุ้งสุจิราเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับรออยู่แล้วสำหรับ7 hit ติดคำขอ7เพลงเพราะยาวๆแบบไม่มีพูดคั่นนะครับใครส่งเพลงเข้ามาร่วมสนุกไหมมีไหมรู้ตัวใช่ไหมรอปื้มปริ่มผลงานตัวเองนะหลังรบธงชาตินะครับสักครู่แป๊บ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Your vintage got the boom back
6: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง

0: สุขให้ได้ในวันต่อวัน
1: คนลุกทุ่ง next

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: วันแรกของการทำงานนะครับเป็นไงบ้างเซเว่นฮิตติดคำขอถูกใจไหมชุดนี้7เพลงยาวแบบที่ไม่มีการพูดคั่นถ้าบอกว่าเอ้ยปุ้ยแบบนั้นสิแบบนี้สิเพลงนั้นสิเพลงนี้สิธีมนั้นสิได้ครับได้ครับบอกมาเลยทางชั่วโมงที่1 2 3ตามผมจัดเนี่ยส่งมาได้เลยครับหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยส่งเพลงมาด้วยก็ได้นะครับระบุมาด้วยเลยว่านี่เพลงนี้นะช่วง7ฮิตติดคำขอเดี๋ยวจะมาบรรจงร้อยบรรจงเสิร์ฟครับตอนนี้ฝนฟ้าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงครับต้องถามไถ่กันบ่อยๆนิดนึงนะในการจัดรายการวันนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราเฝ้าระวังเรื่องฝนเรื่องของน้ำกันอยู่แต่ละจุดเป็นยังไงครับคุยสู่ฟังกันนิดหนึ่งตอนนี้ไปฟังท็อป10กันสักเพลง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับ7ในชาร์ตของเราครับอกหักส่งทางนุชวิลาวันครับต้องบอกว่าหลายคนชอบนะเพลงนุชวิลาวันเพลงนี้เนี่ยเขาท่วงทำนองแบบอีสานพื้นบ้านมาผสมผสานด้วยมีดนตรีพื้นบ้านอีสานมาผสมผสานด้วยหลายคนชื่นชอบครับจนตอนนี้อยู่ในอันดับ7ในชาร์ตของเราแล้วส่วนอัลบั้มคอลลาเจนนะครับนี่ก็หลายคนครับที่ชื่นชอบเพราะว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะครับที่โอ้ดูแลได้ดีเลยครับดูแลได้ดีเลยปัญหาปวดเข่าปวดข้อปวดข้อต่อเนี่ยหลายคนบอกเออทุเลาเบาบางลงนะเมื่อได้อัลบั้มคอลลาเจนเพราะว่าอะไรล่ะคอลลาเจนไทป์2เนี่ยเขาอยู่ตามข้อต่อเราอยู่แล้วนะครับมีหน้าที่รองรับกระดูกข้อต่อหรือว่าซ่อมแซมเวลาที่ข้อต่อเราเกิดอาการเสียหายสึกหรอฉีกขาดเนี่ยคอลลาเจนไทป์2เขาจะซ่อมแซมเลยแต่ก็พองลงตามวัยเหมือนกันนะเมื่อพองมากๆเนี่ยก็จะเกิดอาการก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บหรือว่าเจ็บปวดตามข้อขึ้นเติมลงไปครับอัลบั้มคอลลาเจน 120,000 มิลลิกรัมแต่ราคาจิ๊บจิ๊บ390บาทกระปุกเดียวนะครับถ้า 2-3 กระปุกก็มีโปรที่เรียกว่าแหมคุ้มค่ายิ่งขึ้นครับ02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบั้มคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัลบั้มคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบั้มคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
6: Sound Check

0: ับเทคไปแล้วเพลงนี้หลายคนชื่นชอบนะหน้าแปลกแดกหมดของเจ๊หวีสังกะสีเหล็กเนี่ยสังเกตได้เลยว่าหลายคนขอแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยมักจะมีการแคปหน้าจอปื้มปริ่มมาหรือว่ามีข้อความแนวฮาฮามาผมว่าก็สมตัวดีนะเพราะว่าเจ๊หวีแกเป็นคนที่สนุกสนานคุยสนุกตลกด้วย
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: หมดเวลาแล้วครับก่อนที่จะบอกว่ารักทุกคนน่ะคงต้องบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าต้องขับขี่ในช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศเป็นแบบนี้ฝนฟ้าก็ตกเป็นห่วงครับและก็ต้องบอกว่ารักทุกคนเบื้องสิริไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่บ่าย 3 สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้5ตุลาคมค่ะ 19:30 นเรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้หลังจบรายการรับฟังเราได้อีกช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะมาเล่าเรื่องราวประเด็นรอบวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นายกรัฐมนตรีจี้ให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เลยค่ะด้านปภ.ก็เผยที่มีผู้ยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้พุ่งไปที่1ล้านครัวเรือนแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะกทม.ก็เร่งกู้ถนนเร่งกู้หมู่บ้านด้านอุตุเตือนว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนไปจนถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่ทบค่ะแจ้งในชี้แจงเรื่องของเหตุย้ายตู้คอนเทนเนอร์ช่องคลาคมุมนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวช่วงนี้ฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สู้ค่ะที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายๆจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ทั้งเส้นทางบ้านเรือนแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีเรื่องของน้ำหลากเพราะว่าฝนมันยังตกหนักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะก็จะได้ทราบว่ายังจะต้องรับสภาพของฝนที่มันจะตกกันไปอีกสักกี่วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9ค่ะเมื่อตอนสักประมาณ5โมงเย็นนี่เองนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้บอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามมาในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลานะคะถ้า5ถึง6ตุลาคมจะกระทบภาคเหนือก่อนก็ไล่ลงมาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วน7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนตกลงมาแป๊บเดียวนิดเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันท่วมแล้วนะเพราะว่าดินอุ้มน้ำเอาไว้เยอะตกลงมานิดนึงน้ำขังรอการระบายละอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะถ้าลมมันพัดแรงๆฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะคะ9ถึง13ตุลาคมก็ระวังกันต่อภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีคาดไม่ได้ผิดคาดซะทีเดียวเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางวันนะคุณผู้ฟังคะถ้าใครออกมานอกตึกหน่อยเนาะใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วได้ออกมานอกตึกจะเห็นว่าฝนตกแล้วค่ะก็มันตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวนี้มันมีลูกเห็บตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยฉบับเนี้ยที่เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระวังเตือนให้ระวังเรื่องของลูกเห็บตกด้วยเพราะอาจจะมีได้นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้าขณะนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังท่วมขังอยู่เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยมันก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถสูงกันทุกคนแล้วก็ประชาชนไม่ได้ใช้รถที่เขาเรียกว่าเป็นรถใหญ่ๆรถที่มีเป็นรถกระบะพี่ๆที่เขาใช้รถสูงๆก็จะช่วยได้แต่เนี่ยบางคนใช้รถอีโคคาร์ปกติธรรมดาเลยก็จะสัญจรไปมาในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมเยอะๆไม่ได้ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะเร่งระบายน้ำออกจากถนนนี่แหละก่อนเพื่อที่จะให้รถเล็กหรือว่ารถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้จากนั้นจะขยายกำลังไปช่วยตามหมู่บ้านตามชุมชนค่ะโดยกทม.จะทยอยกู้พื้นที่ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็มีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่ยังระบายน้ำออกได้ช้าเพื่อที่จะดึงน้ำจากพื้นที่ออกสู่ภายนอกแล้วก็ไปที่คลองสาขาคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหรือว่าที่เรารู้กันว่าหมู่บ้านนี้หนักมาตั้งแต่วันแรกๆก็คือ26กันยายนเนี่ยหนักมาเลยแล้วก็มีน้ำแช่มานานและตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปตั้งไปติดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะติดตั้งเอาไว้ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มกลับมาสัญจรไปมาได้แล้วนะคะขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะ วันนี้ก็มีการเพิ่มกำลังเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปในการช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้ำยังท่วมในพื้นที่หลายจุดอยู่วันนี้ตรวจสอบปริมาณน้ำตอนสักประมาณ10โมงเช้าอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่สถานี KGT 1ที่สะพานนเรศวรดำรินะคะน้ำยังสูงกว่าระดับตลิ่งถึง61เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือมันสูงกว่าตลิ่งนะคะยังขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ปศุสัตว์ปราจีนบุรีเองนะคะก็ได้ออกไปลาดตระเวนไปเก็บซากสุกรที่ลอยมาตามคอกอะค่ะคือเขาเลี้ยงสุกรเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้คุณผู้ฟังปรากฏว่าพอน้ำมันมาค่ะสัตว์มันหนีไม่ทันลำพังเราก็เอาชีวิตกันไม่รอดนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเอาออกมาได้แต่หมาแค่แมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามคอกต่างๆช่วยไม่ทันก็ตายแล้วทีนี้มันก็ลอยมาค่ะปรากฏว่าพอมันลอยเนี่ยมันก็ทำให้เน่าเหม็นเนี่ยนะคะก่อโรคได้ตรงนี้ปศุสัตว์เขาก็เร่งไปเก็บแล้วก็กำจัดซากนะคะคือจะปล่อยให้ลอยไว้แบบนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีเชื้อโรคที่อาจจะเป็นแหล่งก่อโรคได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งของที่อาจจะปนเปื้อนคราบน้ำมันหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยจากคราบน้ำมันงดสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบงดบริโภคน้ำสัตว์น้ำแล้วก็พืชในพื้นที่ดังกล่าวนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยบริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะคือถ้าไปสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตาตรงนี้ต้องรีบล้างน้ำออกเลยนะคะล้างทันทีนะคุณผู้ฟังด้วยน้ำสะอาดถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่เหมือนกันก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดนี้รายงานกันว่าโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะบริเวณหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานน้ำมันล้นตลิ่งท่วมชุมชนจนระดับน้ำสูงถึง2ชั้นชั้น2ขออภัยน้ำมันท่วมไปถึงชั้น2ของบ้านแล้วชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกนะคะแล้วมันยากลำบากอะค่ะเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะห้องน้ำมันถูกน้ำท่วมแล้วจะไปทำภารกิจที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังคะน้ำมันท่วมไม่สามารถใช้งานได้น่าเห็นใจนะคะรอบปีที่แล้วบางบานก็จมหนักเลยจมหนักไม่พอจมนานด้วยปีนี้เอาอีกแล้วค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะอย่างจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่อำเภอสัพพยาก็เป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพยาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะประมาณ6ตำบลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะที่เดือดร้อนประมาณ 4,534 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันกรมชลประทานก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่กระทบเขตเมืองแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางประกงแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ต่อค่ะอุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะบอกว่าจากสถานการณ์ที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งก็มีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% เขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 80% นะคะซึ่งก็ถ้าดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าฝนจะตกในพื้นที่ภาคเหนือก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งเนี่ยมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะพอน้ำมันมารวมกันที่นครสวรรค์ที่อำเภอปากน้ำโพก็จะไหลไปรวมกันที่ก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสะแกกลางที่จังหวัดอุทัยธานีอีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะทั้ง2แห่งนะมีแนวโน้มน้ำน่ะลดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องมีการคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะจะต้องพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนชัยนาทแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาในการรองรับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีฝนตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีเพื่อที่จะให้มีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำนะคะที่มันอาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงจึงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าว ซึ่งอัตราการระบายเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการดังนั้นปริมาณน้ำที่เราระบายคือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็ยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะต้องตรวจตราคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านมีข้อสั่งการนะคะให้ผู้ว่าจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายน้ำในปริมาณดังกล่าวจะไม่กระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกทม.และปริมณฑลเข้าไปในเขตเมืองอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันนะคะกรมชลเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ในการเฝ้าระวังคงจะต้องเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ช่วง5ตุลาแล้วก็10ถึง11ตุลาคมเนี่ยแหละค่ะที่ฝนจะตกมากในภาคกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยต้องระวังเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าดูน้ำในปัจจุบันที่กำลังท่วมอยู่ในปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงช้าค่ะแล้วก็กำลังจะมารวมกับแม่น้ำของแม่น้ำนครนายกซึ่งตอนนี้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วก็ต้องมาติดตามมาเฝ้าระวังเพราะมวลน้ำที่จะผ่านปราจีนมาถึงแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะเพราะมวลน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยมันผ่านมาละผ่านแม่น้ำปราจีนแล้วก็มาถึงแม่น้ำบางประกงแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีค่ะอธิบดีกรมชลอธิบายแบบนี้บอกว่าได้มอบหมายให้สำนักกรมชลประทานในพื้นที่สำนักชลประทานในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อที่จะเร่งพร่องน้ำแล้วก็ตรวจตราระบบระบายน้ำในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมใช้งานยืนยันนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยมี 100% ในการใช้งานเขื่อนแต่ว่าการระบายน้ำการตรวจตราระบบต่างๆพร้อมใช้งาน 100% ในการรับน้ำกรณีที่มันล้นเขื่อนแก่งกระจานออกมาหรือฝนมันตกในปริมาณมากๆอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในช่วง10ถึง11ตุลาคมนี้ก่อนเพราะว่าอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วแต่ว่าก็คาดการณ์กันไม่ได้ว่าฝนมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรไล่ลงมานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งจังหวัดเหล่านี้ค่ะจะได้รับผลกระทบก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือระบบระบายน้ำเอาไว้แล้วที่จะรองรับเขตของภูเขาแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่เมืองคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งเลยค่ะเงินเยียวยาต้องโอนถึงมือประชาชนให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องของการเยียวยาประชาชนมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากอธิบดีปภ.แจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านให้กับธนาคารออมสินแล้วค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านกล่าวเปิดการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะท่านนายกบอกว่าจากการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงกรุงเทพจะยังมีโอกาสเผชิญกับฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคใต้ค่ะจะยังมีฝนตกหนักก็เลยอาจจะส่งผลให้การระบายน้ำอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำได้ก็สั่งการให้พื้นที่ที่ยังสามารถเร่งระบายได้ทำในทันทีก่อนก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งเรื่องการพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ส่งต่อถึงระดับอำเภอและชุมชนค่ะส่วนหากพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องปรับแผนหรือว่าข้อมูลเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำก็ตามหรือเรือรถยกสูงหรือกำลังจากจุดจังหวัดอื่นๆให้ประสานมาได้เลยที่ส่วนกลางผ่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวจะมีการจัดสรรความช่วยเหลือตรงตามความต้องการลงไปขณะที่เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะเตรียมการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ครอบคลุมโดยทยอยรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเร็วที่สุดค่ะก็จะได้ไม่ต้องรอนานเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาน้ำท่วมทีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนรอโอนเงินน้ำท่วมนานมากแต่รอบนี้นายกเร่งรัดให้นะคะไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าจ่ายก็คือสามารถจ่ายได้เลยภายในสัปดาห์นี้เห็นจากการโอนเงินรอดแรกเนี่ยนะคะถึงมือประชาชนนะคะคือนายกบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินรอดแรกถึงมือประชาชนด้านคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.บอกว่าได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านนายกสั่งการนะคะเงินมันไปถึงธนาคารออมสินแล้วฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะต้องเห็นเงินล็อตแรกโอนถึงมือประชาชนเหมือนกันตอนนี้เงินที่อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นถ้าอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะส่วนคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ก็แจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินส่วนที่สองคือเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการค่ะให้เร่งดำเนินการปภ.ก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็75จังหวัด ที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะหากทางท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้กับปภ.ปภ.ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินและสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันค่ะหรือว่าไม่เกินภายในสัปดาห์นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเขาลางแล้วนะว่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไงเงินต้องถึงมือประชาชนในล็อตแรกแน่ๆส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากข้อมูลวันนี้ค่ะพบมียอดลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 1,56,000 กว่าครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะกดเลือกพื้นที่นะคะเพราะถ้าเลือกพื้นที่ผิดระบบไม่สามารถยืนยันให้ได้นะส่วนหากลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดแก้ไขข้อมูลได้ตรงที่เขียนว่าคำร้องของฉันนะคะตรงนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่ที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีกำหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปแล้วปภ.เขาก็ได้กำชับประสานไปที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือแล้วก็สิทธิ์ต่างๆจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจนะคะคือความสะดวกความการไม่เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความสบายใจของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นที่มาของลดสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าลำพังน้ำท่วมเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วการรับเงินเยียวยายังมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายจะได้เงินไม่ได้เงินต้องมาลุ้นกันเนี่ยเราก็เครียดไปอีกนะคะคนที่เจอกับปัญหาแบบนี้ก็สั่งการแล้วแหละให้ทุกหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสบายใจคุณผู้ฟังปิดท้ายเรื่องน้ำท่วมกันที่รองโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าพูดในเชิงลักษณะที่บอกว่า อยากให้ประชาชนอพยพออกมาก่อนแต่ว่าก็มีการไปตีความว่าให้นายกบอกว่าให้ประชาชนออกมาก่อนสัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ข้างหลังก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการหรือว่าคนที่มีข้อเสนออย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลท่านนี้ก็มีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังคุณลลิดาบอกนะบอกว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการสื่อคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำมันสูงถึงขั้นที่อพยพทั้งคนและสัตว์เนี่ยออกมาได้ยากและเป็นอันตรายไม่ใช่ว่านายกบอกว่าให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลายครอบครัวเข้าใจคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราอยากแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือเจ้าของสัตว์เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงจนสุดท้ายตัดสินใจที่จะไม่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและสุดท้ายพอน้ำมันขึ้นสูงจริงๆการช่วยทั้งคนทั้งสัตว์ก็ทำได้ยากและเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คุณลลิดายืนยันแบบนั้นข้อเสนอที่มีการให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาแล้วก็ให้ปรับปรุงแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราไปอยู่ศูนย์พักพิงคุณผู้ฟังเราเลี้ยงแมวอยู่เราเลี้ยงสุนัขอยู่จะทำยังไงล่ะไปอยู่ศูนย์พักพิงอพยพขึ้นไปเราก็ต้องเอาน้องไปด้วยจะทิ้งให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่แหละค่ะเขาจะมีการบริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าถ้าเอาน้องไปอยู่รวมกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้รักสัตว์หรือสุขอนามัยมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของโรคหรือว่าที่มาของความไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ความสกปรกตามมาได้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะได้สบายใจด้วยว่าน้องจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารครบนะคะคุณผู้ฟังใกล้ถึงช่วงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยาน อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าให้ซ้ำรอยช่วงก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026 เท่าที่ทราบก็มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะแต่จะเยอะมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านเพราะว่าเรามีประเทศที่ตอบรับแล้วก็ร่วมประชุม191ประเทศแล้วก็ยังมีประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมด้วยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นหลัก 10,000 คนที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรซึ่งเขาก็ไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวนะคะแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนและมีเรื่องของการของการให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งเรื่องของสารัตถพิธีการการดำเนินการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อทำให้บทบาทของการเป็นเจ้าภาพของไทยออกมาอย่างสมบูรณ์ท่านนายกบอกว่าการประชุมในวันนี้ค่ะขอให้ที่ประชุมติดตามหารือประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเช่นเรื่องวีซ่าแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองการจัดการเรื่องสายการบินโดยขอฝากทางทอทนะคะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือว่ายกเลิกไฟลท์บินเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้ทอทแล้วก็สายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่ค่ะมีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทุกคนคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่สถานการณ์ชายแดนสักนิดนึงนะคะกรณีเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มีภาพออกมาคนก็ตั้งใจว่าเอ๊ะตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสบอกว่า UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รื้อรั้วรวดหนามเปิดทางให้ชาวเขมรกลับพื้นที่กองทัพบกแจ้งแล้วนะคะว่าการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกจากแนววางกำลังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวัน

จงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสคณะศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่ต่อจากนอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังคงต้องมี

0: คุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นและประพฤติปฏิบัติดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโรคที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองคณะเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธจำนวน3รูปดังนี้ทรงแต่งตั้งให้พระเทวชิรสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรถวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุปินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลสืบไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้มูลนิธิได้เชิญไปมอบณชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวารวม309ชุดและเชิญไปมอบณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังรวม300ชุดรวมจำนวนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบในวันนี้ทั้งสิ้น609ชุดองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวัตรตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี พื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชชาติดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคเอกชนคณะบุคคลและสมาคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตรวมจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามและวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราทอรี่แอนด์เซคันดารีและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดของยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17 นาฬิกาบริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Uni Venture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงลือสีจังหวัดลำพูนและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและคณะโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการและพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยา รัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรสติประภาค่ะปภ.ส่งเซลบัตแคสแจ้งเตือนหลายจังหวัดระวังฝนตกหนักและทนายนรเศษยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.สุชาดาปรากฏภาพสวมโรเล็กซ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

0: เนื่องจากบวนน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทำการปกครองอำเภอราชสารแจ้งเตือนประชาชนระวังจระเข้กรณีที่วันนี้มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรารอยติดต่อที่ติดตำบลดงน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามจับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอราชสารหรือสำนักงานประมงอำเภอราชสารโทรศัพท์หมายเลข0830142648ปลัดอำเภองานป้องกันโทรศัพท์หมายเลข0639017532ทนายนรเศษยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าราว3ล้านบาทตั้งข้อสังเกตได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายนรเศษนาหนองทุมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวสุชาดาชางแทนทรัพย์หรือส.ส.ไอเดียส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิการูโรเล็กซึ่งมีการประเมินมูลค่าประมาณ3ล้านบาทโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของนางสาวสุชาดาพบการสวมใส่นาฬิการุ่นดังกล่าวหลายครั้งจึงตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเป็นทรัพย์สินของใครและมีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่โดยได้นำภาพและข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาในหลายช่วงเวลาให้กับปปช.ประกอบการพิจารณาพร้อมระบุว่าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็ขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือไม่ส่วนกรณีที่อาจมีการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของนางสาวสุชาดาแต่เป็นของเพื่อนแฟนหรือคนรู้จักหรือบุคคลในครอบครัวและนำมาให้ยืมก็ต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องว่ามีภาระหนี้หรือหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่รวมถึงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่ขณะที่หากมีการชี้แจงว่าเพิ่งมีการซื้อนาฬิกาภายหลังการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ยังมีประเด็นต้องตรวจสอบเนื่องจากปรากฏภาพการสวมใส่ช่วงใกล้การเลือกตั้งโดยเฉพาะวันที่4ส่วนกรณีที่อ้างว่านาฬิกาในภาพเป็นของเลียนแบบไม่ใช่ของโรเล็กซ์แท้เห็นว่าควรตรวจสอบตัวเรือนนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นของแท้หรือของเลียนแบบรวมถึงพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ควรจับปลากลางทะเล
1: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งเรามีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดอีกทั้งระบุว่าได้พูดในหลายเวทีที่มีการสอบถามว่าเป็นเจ้าภาพแล้วได้อะไรจึงตอบไปว่าไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะประเทศที่ตอบรับและร่วมประชุมมี191ประเทศอีกทั้งยังมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ร่วมหลักหมื่นคนที่พร้อมจะดูขออภัยค่ะที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่าง

0: ประชุมทุกคนประธานวิปรัฐบาลระบุสัปดาห์นี้มีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นป้องกันทุจริตส่วนกรณีแหล่งที่มางบไทย PBS เป็นแค่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บงบประมาณเพื่อความโปร่งใสคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
1: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณไทย PBS ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเสนอเข้ามาและอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากไทย PBS รวมอยู่ด้วยและเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก็คงจะมีการนำเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพราะถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากนายกรัฐมนตรีลงนามตรงนี้แล้วก็จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ยืนยันว่ากฎหมายนี้เป็นร่างที่เสนอโดยส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการคิดว่าเงินต่างๆที่เป็นเหมือนภาษีเหล้าและบุหรี่ก็ควรที่จะถูกใช้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่ตัดภาษีส่วนนี้ออกไปและไปให้กับหน่วยงานแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบก็คงจะไม่ถูกต้องซึ่งเจตนาอย่างแท้จริงก็คือต้องทำให้เกิดการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสส่วนการตัดภาษีนี้ออกไปจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นการเอื้อนายทุนหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่าในหลักการคือแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ตรงไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณเลยอาทิไทย PBS ก็จะเอามาเป็นกองทุนกลางหากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างไรก็เขียนรายละเอียดมาเพื่อรับเงินกองทุนได้สรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: ผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันที่6ตุลาคม2569ตรงกับวันอังคารเมื่อพูดถึงวันที่6ตุลาคมก็คงจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ได้ย้อนรำลึกนึกถึงนั่นก็คือเหตุการณ์6ตุลาในปีพุทธศักราช2519เป็นการเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นการปราบปรามอย่างรุนแรงถึงชีวิตนะครับของตำรวจแล้วก็การลงประชาทัณฑ์ของกำลังกึ่งทหารและคนมุงฝ่ายขวาต่อนักศึกษาและก็ผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และก็บริเวณท้องสนามหลวงเป็นการปิดฉากการประท้วงการเดินขบวนและการยึดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของนักศึกษากรรมการและผู้ประท้วงซึ่งต่อต้านการเดินทางกลับประเทศของจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28กันยายน2519ในวันที่6ตุลาคมนะครับตำรวจได้ใช้อาวุธสงครามปราบปรามการประท้วงตามด้วยกลุ่มฝ่ายขวาที่ลงประชาทันในลักษณะร่วมมือกับตำรวจเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสถิตินะครับพบว่าผู้เสียชีวิตมากกว่า40กว่าคนคนที่มีการชันสูตรพลิกศพซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตมีทั้งถูกยิงนะครับด้วยอาวุธปืนถูกทุบตีและก็ถูกเผาแต่สถิติที่ไม่เป็นทางการจากมูลนิธิป่วยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอน้อมนำพระราชดำรัสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับ

ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารเพราะฉะนั้นเราได้ทราบถึงเหตุการณ์แล้วก็ได้รับฟังพระราชดำรัสก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสที่ได้นำมาเสนอในเบื้องต้นไปใช้นะครับในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในแง่ต่างๆได้ประการที่หนึ่งก็คือยิ้มแย้มและใจเย็นๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้นั่นก็คือการครองตนและการบริหารอารมณ์วิธีการที่เราจะนำไปใช้ก็คือเมื่อเจอปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือความขัดแย้งให้ตั้งสติและใช้ความใจเย็นนำทางหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินใจเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอหากเราเผชิญหน้าด้วยใจที่นิ่งและคิดอย่างรอบคอบประการที่สองก็คือต้องค่อยแก้ค่อยไปนั่นก็คือการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอนวิธีการประยุกต์ใช้ก็คือปัญหาที่ซับซ้อนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในวันเดียวให้ใช้วิธีแยกแยะปัญหาเป็นส่วนๆแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละจุดอย่างใจเย็นไม่ด่วนสรุปหรือรีบร้อนจนทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมประการที่3ก็คือบ้านเมืองตอนนี้กำลังต้องการความสามัคคีการยอมรับความแตกต่างและการทำงานร่วมกันวิธีการประยุกต์ก็คือในสังคมที่มีความเห็นหลากหลายทั้งในครอบครัวที่ทำงานหรือในโลกออนไลน์ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่มองคนที่มีมุมมองต่างจากเราเป็นศัตรูและเน้นหาจุดร่วมเพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและก็ประการที่4ครับไม่มีอะไรที่จะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเองนั่นก็คือความเมตตาและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงวิธีการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาอย่างเช่นการสาดอารมณ์หรือว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงในโซเชียลมีเดียให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการทำลายล้างหรือการทำร้ายกันเองมีแต่จะสร้างความสูญเสียให้ทุกฝ่ายก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกตัวเหตุการณ์นะครับได้เกิดขึ้นตรงกับวันที่6ตุลาคมในปีต่างๆกันซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์วันนี้ในอดีตเหตุการณ์แรกนะครับก็คือวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2482มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศเป็นการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์ในทางนิตินัยในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2502รัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหารในเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษของไทยโดยอ้างว่าประเทศไทยละเมิดอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารซึ่งเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ปี2497เป็นต้นมาและขอเรียกร้องให้คืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารคืนแก่กัมพูชาการไต่สวนพิจารณาคดียาวนานถึง3ปีมีการนัดพิจารณาสืบพยานทั้งหมด73ครั้งจนในที่สุดเมื่อวันที่15มิถุนายน2505ศาลโลกก็ได้ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยคะแนน9ต่อ3เสียงยังผลให้ประเทศไทยต้องยินยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้ง2ข้อของกัมพูชาหลังจากแพ้คดีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ยินยอมให้นักศึกษาเดินขบวนประท้วงคำตัดสินและปิดทางขึ้นปราสาทซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นการตอบโต้กัมพูชาเหลือเพียงทางขึ้นเป็นช่องเขาแคบสูงชันและอันตรายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของกัมพูชาเขาบริหารก็ถูกส่งปิดเปิดให้เข้าชมหลายครั้งตามสถานการณ์ภายในประเทศก่อนจะเกิดความร่วมมือกันครั้งระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบันนี้เขาบริหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษจากปัญหาเส้นเขตแดนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนบ่อยครั้งเคยเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ปี2554ที่บริเวณภูมะเขือด้านทิศตะวันตกของเขาพระวิหารโดยจนเกิดการประทะกันตลอดแนวชายแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็เมื่อล่าสุดนะครับเหตุการณ์ปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2และหน่วยสมทบจากกองทัพภาคอื่นๆได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถนำธงชาติไทยไปปักยังพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้ทั้ง11พื้นที่หลังขีดเส้นตายเวลาหยุดยิงในเวลา 0 นาฬิกาตรงของคืนวันที่28กรกฎาคมธงชาติไทยปลิวสวยอีกครั้ง4วันกับ5คืนวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทยด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมีทหารที่เสียชีวิตในหน้าที่15นายบาดเจ็บ666นายแต่ถ้ารวมทหารที่เสียชีวิตหลังเหตุปะทะด้วยเหตุต่างๆก็จะรวมทั้งหมดเสียชีวิต18นายด้วยกันถือว่าเป็นกำลังพลในการปฏิบัติการยุทธบดินทร์ซึ่งในวันที่26กันยายน2568กองทัพบกก็ได้จัดพิธีสดุดีกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์กรณีพิพาท
ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพูดถึงปฏิบัติการยุทธบดินทร์นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แผนการโจมตีกัมพูชาที่ถูกริเริ่มอย่างฉับพลันแต่ว่าปฏิบัติการยุทธบดินทร์นั้นนะครับเป็นการปฏิบัติการทางทหารเฉพาะกิจที่ถูกสั่งการให้มีผลบังคับใช้ภายใต้แผนป้องกันประเทศในระดับกองทัพที่เรียกว่าแผนจักรพงศ์ภูวนาถคือแผนแม่บทที่กองทัพไทยได้จัดทำและซักซ้อมมาอย่างต่อเนื่องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามภายนอกประเทศครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์การตอบโต้ทางการทูตไปจนถึงการใช้กำลังทางทหารในระดับต่างๆและก็การตัดสินใจใช้ปฏิบัติการยุทธบดินทร์จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งได้ล่วงเลยขีดความอดทนในระดับปกติและเข้าสู่ภาวะที่กองทัพไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติตามที่ปรากฏรายงานข่าวการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อกำลังพลและพลเรือนชาวไทยซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศกองทัพเรือการใช้กำลังผสมทั้งทางบกและก็ทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงการแสดงแสนยานุภาพและความเหนือกว่าที่เราได้เห็นแล้วว่ากองทัพอากาศได้ใช้การโจมตีด้วยกำลังทางอากาศเครื่องบินรบหรือเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินขับไล่กริปเพ่นต่อฐานที่มั่นทางทหารคลังอาวุธและระบบบัญชาการของกัมพูชาก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยคุณฟังครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งตรงกับวันที่6ตุลาคมในปีต่างๆก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

0: ข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับก็มาต่อกันกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่6ตุลาคมวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2509ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ประกาศให้สาร LSD เป็นสิ่งเสพติดเป็นสารกึ่งสังเคราะห์มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงซึ่งค้นพบในปี2481โดยอันเบิร์ตออฟมันนักเคมีชาวสวิตได้สกัดได้นะครับจากเชื้อราชนิดหนึ่งจากเมล็ดข้าวไร้ LSD นะครับมีลักษณะหลายรูปแบบทั้งผลึกขาวเมล็ดแคปซูลแผ่นเจลและของเหลวซึ่งนิยมนำไปหยดใส่กระดาษดูดซับสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียกว่ากระดาษเมาสำหรับสูดดมเคี้ยวหรืออม LSD นะครับจะออกฤทธิ์ทำให้รูม่านตาขยายอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเหงื่อออกเบื่ออาหารนอนไม่หลับปากแห้งและมือไม้สั่นผู้ที่เสพในระยะแรกจะมีความสุขอารมณ์ดีรู้สึกคึกคักแต่หลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงมีอาการหวาดกลัวจนกระทั่งอาจทำร้ายตัวเองสำหรับประเทศไทย LSD นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ผู้ผลิตนำเข้าหรือส่งออกต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้เสพต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในวันที่6ตุลาคม2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้รับสั่งเรียกนายธรรมนูญเทียนเงินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทรงรับสั่งเกี่ยวกับการที่ได้มีลูกเสือชาวบ้านจากต่างจังหวัดนับเป็นหมื่นๆคนให้ที่ได้มาชุมนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารและที่พักทรงรับสั่งให้นายธรรมนูญชี้แจงให้ลูกเสือชาวบ้านสลายตัวซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบุรีรัชกุมารนะครับพระอิสยศในขณะนั้นนะครับก็ได้เสด็จไปพร้อมกับนายธรรมนูญเทียนเงินแล้วก็ได้มีพระราชดำรัสดังที่ได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งตรงกับวันที่6ตุลาคมในปีต่างๆแล้วก็ในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: พ่อครับไปซื้อของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
2: ได้ครับแล้วพอเพียงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
1: พ่อครับมีอะไรที่พ่อยังซื้อไม่ได้อะครับ
2: ความดีไงลูก

0: ตู้ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คิดถึงใจเธอขาด
1: ท่อนลูกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: รงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: กยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันในเช้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงห่วงบรรยากาศที่ประชาชนคนไทยหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านกำลังประสบอุทกภัยเนื่องจากน้ำยังมีจำนวนมากนะครับยังท่วมขังโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดปริมณฑลเช่นนนทบุรีปทุมธานีรวมไปถึงในโซนตะวันออกอย่างจังหวัดปราจีนบุรีก็ขอส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ส่งกำลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่หรือจิตอาสาที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้หากได้รับกำลังใจได้รับแรงสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็นับว่าเป็นสังคมที่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้สังเกตดูนะครับเวลาที่เราประสบทุกข์ภัยใดๆนะครับแล้วเราก็ได้รับน้ำใจไมตรีจากผู้คนที่อยู่รอบข้างแม้ว่าสถานการณ์นั้นดูเหมือนจะเลวร้ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือความหวังยังมีความหวังยังมีกำลังใจไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ถูกทอดทิ้งเวลาที่เราได้เห็นหรือได้ฟังข่าวว่ามีผู้คนประสบทุกข์ประสบภัยและเราเองก็เคยประสบทุกข์ประสบภัยเช่นนั้นเราก็อดไม่ได้ที่จะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขสถานการณ์นี่คือประสบการณ์นะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆที่หลายท่านเองก็คงจะเคยประสบมาแล้วนะครับในช่วงปี2554ที่เกิดมหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับในคราวครั้งนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านหลายครอบครัวเองก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแต่สุดท้ายท้ายสุดก็สามารถที่จะก้าวผ่านมาได้นะครับโดยสามารถที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปโดยสามารถที่จะยืนยันนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่าในช่วงที่เลวร้ายหรือมีสถานการณ์แย่ๆนั้นนะครับถ้าหากว่ามีความอดทนเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราอาจจะสูญเสียไปแล้วมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายน่าเสียใจที่สิ่งของเหล่านั้นนะครับไม่อยู่กับเราอีกต่อไปแล้วแต่พอการเวลาผ่านไปก็พบว่าแม้สิ่งของเหล่านั้นไม่มีอยู่ตัวเราก็อยู่ได้นะครับเหมือนกับเด็กๆที่อาจจะสูญเสียของเล่นไปของเล่นพังไปแตกหักไปนะครับด้วยความที่รักหวงแหนเสียดายสิ่งที่เสียไปนั้นอาจจะเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่พอได้ของเล่นชิ้นใหม่หรือการเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเหล่านั้นก็ลดคลายลงไปนะครับหรือบางทีก็ได้รับกำลังใจดีๆนะครับจากคุณพ่อคุณแม่จากเพื่อนๆที่มาปลอบโยนหรือให้กำลังใจนะครับผมกำลังจะสื่อไปถึงคำว่าให้นะครับว่ามีคุณค่าและมีความหมายเหลือเกินนะครับในการที่จะได้มอบให้แก่กันในวันที่มีวิกฤตหรือมีภัยต่างๆเกิดขึ้นซึ่งแนวทางของการปฏิบัติในเรื่องของคำว่าให้นี้ ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานแนวทางไว้มากมายเหลือเกินนะครับซึ่งเราคนไทยที่เกิดในสมัยรัชกาลที่9นะก็คงสัมผัสได้นะครับว่าคำว่าให้ก็คือการแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและพร้อมที่จะช่วยเท่าที่เรามีกำลังสามารถจะช่วยได้สังคมก็น่าอยู่วันนี้น้องเชอรี่มนัญญานะครับมีเรื่องราวข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องคำว่าให้นี่แหละนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวคำว่าให้พร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากแถมด้วยนิทานนะครับนิทานชาดกนิทานที่มีคติธรรมมาฝากวันนี้เป็นสีสันที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเรียกว่าเป็นแนวใหม่ที่น้องเชอรี่มนัญญาผู้จัดคนใหม่ที่มาแทนคุณนพดลทิติภาธรนะครับนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเช้าวันนี้ติดตามรับฟังได้เลยครับ
2: การให้คำว่าให้ฟังดูเป็นคำง่ายๆนะคะแต่ถ้าลองถามตัวเองว่าเราให้ได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งที่เราให้นั้นเป็นสิ่งที่เรารักคำตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะบางครั้งการให้สิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วอาจไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่การให้ในวันที่เรายังต้องการสิ่งนั้นการเสียสละในวันที่เรายังรู้สึกเสียดายหรือการยอมลดความสุขของตัวเองลงเพื่อให้คนอื่นมีความสุขสิ่งเหล่านี้ต่างหากค่ะที่ทำให้คำว่าการให้มีความหมายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนิทานชาดกที่ชาลีจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกค่ะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตาและมีความตั้งมั่นในการให้และการเสียสละแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะกับเพลงให้ของคุณสุชาติชวังกูลค่ะ

ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงให้นะคะก็เป็นบทเพลงความหมายดีๆนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ความรักในหลายๆรูปแบบนะคะที่เราสามารถมอบให้กับทุกๆคนได้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะเช่นอย่างเนื้อเพลงที่บอกว่า

0: ประหนึ่งว่าเสียสละให้เธอแล้วและนี่ก็ถือเป็นความรักที่บริสุทธิ์อีกหนึ่งรูปแบบนะคะและที่ติดค้างไว้เมื่อต้นรายการว่าวันนี้เชอรี่จะมีนิทานมาเล่าให้ฟังไปฟังนิทานกันดีกว่าค่ะ
1: กาลละครั้งหนึ่งพระเวสสันดรทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยแห่งนครสีพีพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยเมตตาและทรงเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่พระเวสสันดรทรงยึดถือนั่นก็คือการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของหากมีผู้มาขอและพระองค์สามารถให้ได้พระองค์ก็พร้อมที่จะให้จนวันหนึ่งมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาขอสิ่งนั้นนั่นก็คือช้างปัจจัยนาคซึ่งช้างปัจจัยนาคนั้นเป็นช้างสำคัญของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแต่พระเวสสันดรก็ทรงตัดสินพระทัยขอราชทานช้างนั้นให้แก่พราหมณ์เมื่อประชาชนทราบเรื่องก็ต่างพากันไม่พอใจเพราะช้างปัจจัยนาคเป็นช้างสำคัญและประชาชนเห็นว่าไม่ควรถูกนำไปมอบให้แก่ผู้อื่นเรื่องราวจึงบานปลายจนพระเวสสันดรถูกขอให้ออกจากนครพระเวสสันดรจึงเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดานั่นก็คือพระกัณหาและพระชาลีทั้งสี่พระองค์เดินทางเข้าสู่ป่าจากชีวิตที่เคยอยู่ในพระราชวังก็ต้องมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าแต่ถึงแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพระเวสสันดรก็ยังคงทรงมีจิตใจที่ดีเช่นเดิมก็ยังคงมีเมตตาและยังคงพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์ชราชื่อว่าชูชก

เดินทางมาถึงอาสมชูชกต้องการพระกันหาและพระชาลีเพื่อพาไปเป็นคนรับใช้และนี่แหละค่ะคือจุดที่เรื่องราวเริ่มสะเทือนใจมากขึ้นเพราะพระกันหาและพระชาลีมิใช่ทรัพย์สินแต่คือลูกที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีรักมากที่สุดเมื่อชูชกมาขอพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรทรงรู้ดีว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่พระองค์กำลังจะเสียสละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ด้วยปณิธานในการบำเพ็ญทานพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยพระราชทานพระชาลีพระกันหาแก่ชูชกเด็กทั้งสองต่างร่ำไห้ต่างหวาดกลัวและไม่อยากจับพระบิดาพระมารดาไปแต่พระเวสสันดรก็ต้องทรงขุ่นพระทัยเพราะพระองค์ทรงตั้งมั่นว่าจะบำเพ็ญทานให้ถึงที่สุดไม่นานหลังจากนั้นพระนางมัตสีเสด็จกลับจากการหาอาหารในป่าก็หาลูกทั้งสองไม่เจอกันหาชาลีลูกอยู่ที่ไหนกันหาชาลีลูกแม่ลูกอยู่ที่ไหนพระนางทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากเพราะสำหรับผู้เป็นแม่แล้วลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพระนางมัตสีย่อมต้องเจ็บปวดย่อมคิดถึงและย่อมต้องเป็นห่วงลูกแต่สุดท้ายแล้วพระนางก็ทรงเข้าใจในปณิธานของพระเวสสันดรและยังคงอยู่เคียงข้างพระองค์จากนั้นไม่นานพระอินทร์ก็ทรงเห็นถึงความเสียสละของพระเวสสันดรจึงเสด็จลงมาทดสอบพระองค์อีกครั้งพระเวสสันดรโดนทดสอบโดยการที่พระอินทร์ทรงแปลงกายเป็นพรามและมาขอพระนางมัตสีรอบนี้พระเวสสันดรก็สมพร้อมที่จะให้แต่พระอินทร์มิได้มีพระประสงค์ที่จะพรากพระนางมัตสีไปจริงๆเพียงแต่ต้องการทดสอบจิตใจและความตั้งมั่นในการให้ของพระเวสสันดรในที่สุดพระอินทร์ก็ส่งคืนพระนางมัตสีให้และต่อมาพระกันหาพระชาลีก็ได้กลับคืนมาครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งพระเวสสันดรจึงได้เสด็จกลับนครสีพีและเรื่องราวของพระองค์ก็ได้กลับกล่าวขานสืบต่อกันมาในฐานะเรื่องราวของผู้ที่มีจิตใจและการให้การเสียสละอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะเรื่องพระเวสสันดรชาดกอาจทำให้เรารู้สึกว่าการให้ของพระเวสสันดรนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราลองมองกลับมาที่ชีวิตของเราแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องเสียสละมากถึงขนาดนั้นเพราะการให้ในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้เราให้เวลาแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เราให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอท้อแท้ได้เราให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจได้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดได้หรือบางครั้งเราแค่หยุดฟังใครสักคนในวันที่เขาไม่มีใครรับฟังสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นการให้ที่มีคุณค่ามากแล้วค่ะเพราะบางครั้งคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งของราคาแพงแต่ต้องการแค่เพียงใครสักคนที่บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

บทเพลงกำลังใจครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจในยามเช้าเช่นนี้ในยามที่เรารู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังหากยังได้รับกำลังใจจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นแววตาแห่งความห่วงใยหรือการหยิบยื่นน้ำใจเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังมีความหวังมีกำลังใจนะครับดังบทเพลงกำลังใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเชอรี่มนัญญานะครับที่นำเรื่องราวดีๆพร้อมทั้งบทเพลงเพราะๆนะฮะเช่นบทเพลงให้นะครับรวมไปถึงบทเพลงกำลังใจนะฮะที่นำมาฝากวันนี้พร้อมทั้งเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกนี่เองนะครับมีการจัดงานเทศมหาชาติอยู่เนืองๆบอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องราวของพระนางมัตสีคู่บุญคู่บารมีเรื่องราวของกัณหาชาลีพระกุมารพระกุมารีเนี่ยที่ได้มีส่วนร่วมสร้างบารมีก็คือทานบารมีร่วมกับพระราชบิดาพระราชมารดานะครับก็ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีเราทุกท่านทุกคนนะครับเวลาที่เห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ทำบุญทำกุศลเราซึ่งเป็นลูกเรามีโอกาสได้ร่วมบุญกับท่านแม้เพียงเล็กน้อยนะครับไม่มีกำลังทรัพย์ก็ใช้กำลังกายนะฮะไปร่วมสนับสนุนอย่างเช่นในช่วงออกพรรษาซึ่งใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหลังออกพรรษาก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญทอดกฐินกันนะครับปู่ย่าตายายท่านก็อยากจะมีสักครั้งหนึ่งได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะครับปัจจัยเงินทองที่อาจจะเก็บมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆทำงานเรื่อยมาก็เก็บเล็กผสมน้อยเรื่อยมาก็หวังว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชาติหนึ่งจะขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะครับลูกหลานพอได้ทราบความตั้งใจนะฮะของปู่ย่าตายายหรือของคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างคนต่างก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับญาติผู้ใหญ่นะบางท่านก็มีสตุ้งสตางก็มาร่วมด้วยบางท่านก็ช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการติดต่อธุระเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสิ่งของในการทอดกฐินในแต่ละครั้งนะครับนี่ก็เป็นบุญกุศลที่ทำร่วมกันนะครับเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านด้วยว่าอย่างน้อยพ่อแม่ผู้มีศรัทธาก็มีลูกหลานผู้มีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนมีศีลลูกหลานก็มีศีลพ่อแม่เป็นคนมีธรรมลูกหลานก็มีธรรมตามรอยพ่อตามรอยแม่ตามรอยบรรพชนที่ท่านได้สร้างสิ่งดีๆเอาไว้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีพระราชาผู้ทรงธรรมนะครับทรงเป็นต้นแบบให้กับปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่9ก็ได้เห็นพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงบำเพ็ญเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาด้วยพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระบวรพุทธศาสนาทุกๆพระบรมราโชวาททุกๆพระราชดำรัสจึงล้วนเป็นคติธรรมนำพาให้คนไทยรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันบนเส้นทางของถนนสายคำว่าให้นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยน้องเชอรี่มัณญาลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

สียงร้องโดยน้องแม็กครับนี่คือสาริกาไร้รังที่หลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะร้องตามกันได้ทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเก่าที่คลาสสิกสุดๆจากคุณอาวัยพจน์เพชรสุพรรณหรือบางคนอาจจะเรียกไปถึงรุ่นคุณพ่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณพ่อวัยพจน์นั่นเองก็เริ่มต้นการในเช้าวันนี้ที่มาพร้อมกับสายฝนพรำๆนะครับไม่รู้ว่าฝนตกตั้งแต่กี่โมงใครรู้บ้างครับตื่นมาตอนตีสี่กว่าอ้าวมีฝนแล้วนะครับแต่แรกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องคือนาฬิกาปลุกมาปุ๊บได้ยินฟ้าร้องก่อนแต่แรกในใจคิดว่าเดี๋ยวคงจะเตรียมตกปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่จ้ะตกมาครึมๆมาสักน่าจะสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถนนเปียกชุ่มๆนะครับก็คาดว่าน่าจะตกตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานะครับตี 5:35 นาทีนะครับเสียงคุ้นเคยในเช้าของวันอังคารครับ6ตุลาคม2569มาแล้วครับ DJ พี่ท็อปที่คนลุกทุ่ง Next

0: ไม่ได้ฟังเพลงนี้กันซะนานเลยทีเดียวนะครับน้องโอพีรพลครับแชมป์จากไมค์ทองคำซีซั่นที่5กับเพลงนี้เลยครับขอกอดให้หายเหนื่อยส่งกอดไปให้นะครับสำหรับกำลังใจทุกๆคนนะครับที่เช้าวันนี้อาจจะต้องผจญภัยกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังรอระบายนะครับแต่นี้เราจะเรียกว่าน้ำท่วมเลยละกันอย่ามาบอกว่ารอระบายเพราะว่าบางทีมันระบายไม่ทันนะครับบางคนท่วมกันมา4วัน5วัน9วัน10วันก็มีเหมือนกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเท่าที่จะรวบรวมข้อมูลมาได้ในเบื้องต้นจากข่าวจราจรนะครับก็มีทั้งลาดพร้าว64ที่เช้าวันนี้นะครับก็มีท่วมเหมือนกันนะครับจากฝนตกช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสมุทรปราการตกหนักช่วงตีสองนะครับเช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีเทพรักษ์นะครับฝนตกตอนตีสามแต่โชคดีว่าน้ำทะเลมันลงพอดีไงมันก็เลยไม่หนุนขึ้นมานะครับส่วนมีเอกมัยนะครับตอนช่วงตีสามตีสี่นี่ล้นนะครับตลอดทั้งซอยเอกมัยเลยทีเดียวนะครับอัปเดตกันใครให้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกมานะครับสำหรับเรื่องของฟ้าฝนๆด้วยนะครับตกหายแล้วหรือยังนะครับมีน้ำขังรอระบายถึงจุดไหนบ้างนะครับทักทายไปถึงป้าแป๋วกาแฟสดด้วยครับมีพี่จินป๊อปปี้นะครับมีป้าตุ๋ยพรกมลครับทักทายมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่นุชรับ11ด้วยนี่นะครับมากันทุกเช้าเหมือนเดิมน่ารักที่สุดนะครับคุณณัชยาก็มาแล้วนะครับแม่ยานะครับนะก็ทักทายกันเหมือนเดิมด้วยความคิดถึงคุณนกชลิดาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณพารินด้วยพี่นราขันธปราบนะครับคุณบรรจงขันธปราบจากเชียงใหม่มานะครับแล้วก็มีพี่เอื้องจากเชียงใหม่ด้วยคุณลักษณะ183ครับมีคุณธนุมินรถตู้บางปะอินนะครับล้อหมุนแล้วหรือยังครับเช้านี้นะครับแล้วก็ยังมีพี่สุจิตรานะครับจากสกลนครนะส่งข่าวมาบอกเมื่อวานนี้ที่สกลฝนไม่ตกค่ะพี่สุรัตนาพี่หนุพินตื่นแล้วนะครับแล้วก็มีคุณณัสสุนีด้วยนะครับคุณรณชัยนิลบุตรด้วยครับพี่จุกบอกว่าที่กระทุ่มแบนฝนตกตั้งแต่ตีสองนะคะและตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับส่วนป้าเผาก็ติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งข่าวอะไรมาบอกนะครับว่าฝนตกฟ้าร้องไฟดับรถติดหรืออะไรใดๆนะครับสวัสดีพี่บอลบางกรวยน้องติมคุณยายจ๋าแล้วก็รวมทั้งพี่ในวันเดอร์บอยของเราด้วยนะครับตื่นแต่เช้าเหมือนเดิม
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ส่วนเพลงต่างๆทยอยกันมาและเรียบร้อยเดี๋ยวรอฟังนะจ๊ะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงในอันดับที่8ครับจากการทัศนะสุดแขนทศกัณฐ์

0: นลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเล็กสถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดในรัสเซียเตรียมมาตรการป้องกันขอประชาชนมั่นใจชี้ความเสี่ยงเข้าไทยอย่างต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมควบคุมโรคติดตามกรณีนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียเสียชีวิตเผยยังไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นกาฬโรคและยังไม่มีการแพร่ระบาดนอกพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงกรณีนำเข้าโรคสู่ไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
7: จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงอายุ28ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรครัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด197รายโดยนายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรครวมถึงยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงยังไม่มีประกาศเตือนหรือจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดทำให้ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากขณะที่ในด้านของด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยต่อว่าในประเทศไทยกาฬโรคจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งจะต้องมีระบบรายงานทันทีตั้งแต่พบผู้ป่วยต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังมีความปกติและมีความเข้มแข็งเพียงพอหากพบผู้เดินทางที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้ทันทีทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เขื่อนขุนด่านประการชนแจ้งการระบายน้ำในวันนี้เวลา8นาฬิกาโดยจะปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็นประมาณ 4% ของระยะยกและดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานการปรับแผนระบายน้ำครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบกับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร028575119

สุดยอดเพลงเพราะที่เริ่มต้นในชั่วโมงใหม่นี้นะครับด้วยโทน้องกลอยครับจากแจ็คธนพลแล้วก็ตามต่อมาด้วยนะครับเพลงจากฝนธนสุนทรที่ไม่ได้ฟังกันนานและวันนี้มีคนขอมาด้วยนะครับนางเอกก็มีน้ำตาแล้วก็อายเข็มนาฬิกานะครับเพลงเก่าๆของพี่หนูแดงพิมพาพรสิรินั่นเองนะครับฝนตกตอนตีสองน้ำขึ้นอีกแล้วค่ะพี่ท็อปโอ้โหท่วมกันจักๆเลยทีเดียวนะครับส่งคลิปมาล่าสุดนะครับจากทางสายน้ำนะก็บอกว่าวันนี้ต้องพายเรือไปทำงานนะคะเดินเข้าที่ทำงานแล้วจ้าก็รีบเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกสายน้ำอาจจะขึ้นไปกว่านี้ด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับสายน้ำนะคะก็ขอให้เนี่ยต้องไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่านางชื่อสายน้ำนี่แหละนางก็เลยต้องอยู่นู่นนี่เนี่ยกับน้ำอะไรอย่างนี้นะต้องเปลี่ยนไปเลยค่ะนะคะว่าเป็นอะไรดีคะเป็นภูเขาทองหรือว่าภูเขาไฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะนะก็จะได้ว่าพ้นน้ำหนีน้ำเหนือน้ำได้นะครับเนี่ยเพราะชื่อใส่น้ำไงก็เลยต้องเจอกับน้ำตลอดเวย์เหมือนกันเอาเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะกำลังเดินไปทำงานตอนนี้แบบลุยใส่น้ำเลยทีเดียวนะครับนะพี่ท็อปบอกว่าน้องน้ำเอาไม่อยู่แล้วค่ะคืนนี้คืนเดียวนะคะขึ้นมา10เซนรอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนะจากพิสุคลอง16อันนี้อยู่ใกล้คลองก็เตรียมการรับมือใดๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแม่ปี๊ดด้วยบังซุปสวัสดีด้วยนะครับพี่จีมาแล้วเรียบร้อยนะคะ Good morning นะคะนะออกจากบ้านหรือยังคะวันนี้นะครับฝนตกแบบนี้ด้วยรถติดแน่ๆนะครับพี่รุจิราทักทายมาแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับรวมทั้งพี่นิสสุภวรรณด้วยนะครับจากบุรีรัมย์ส่งกำลังใจให้กับแม่จิตด้วยนะนะแม่ยาของเรานี่แหละนะครับบอกว่านกตายไป2ตัวนะครับเป็นนกตัวใหญ่ด้วยแล้วก็พร้อมที่จะออกไข่อีก2เดือนนะครับเป็นมีตัวเงินตัวทองเนี่ยขึ้นไปบนกรงนะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวแบบโอ้โหแบบยาวแบบ2เมตร3เมตรอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ไปกินนกแต่ว่าขึ้นไปบนหลังคานกตกใจก็เลยเสียชีวิตนะครับส่งกำลังใจให้นะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมันแหละนะครับบ้านดีเจพี่ท็อปนี่ก็เคยมีตัวเงินตัวทองมากินปลาในบ่อปลาคาร์ฟนะครับโอ้ตกใจเหมือนกันตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวแบบเหมือนเท่ากับเด็กตัวอ้วนๆนี่แหละนะครับตัวแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับโอ้ไม่รู้ปีนกันเข้ามาได้ยังไงนะครับตลาดหลังนี่ก็เลยต้องทำกรงกรงอะไรแบบว่าไม่ให้เข้ามาได้นะครับนะเพราะตอนแรกเราคิดว่าโอ้กำแพงสูงขนาดนี้นะคนยังปีไม่ได้เลยแม่ตัวเงินตัวทองนี่มันเขาเรียกว่าเนี่ยแหละอย่างที่เขาบอกว่าตัวเหี้ยตะกายตึกเนี่ยจริงๆมันตะกายกำแพงสูง3เมตร5เมตรอะไรเงี้ยมันก็ตะกายแบบโอ้โหแบบหนีไปด้วยความรวดเร็วตอนเข้ามามันก็เข้ามาเร็วออกมันก็ออกไปเร็วเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะสำหรับในกิจกรรมร้องแล้วร้องอีกนะครับวันนี้แจกสิทธิ์สำหรับการไปชิงเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระเป๋าน่ารักน่ารักฉลอง3ปีคนลุกทุ่งด้วยสำหรับในสิ้นเดือนนี้จับสิทธิ์กันเหมือนเดิม

แม่ขึ้นเวทีกัน2เพลงเลยทีเดียวนะครับสำหรับจ๊ะนงพนีในเช้าวันนี้นะก็ถูกขอมาจากคุณพิสมัยด้วยนะครับกับเพลงก่อนหน้าอาทิตย์ละวันจนมาถึงนวลคอยพี่ที่สวนลำไยครับ2เพลงแบบดับเบิ้ลร้องแล้วร้องอีกนะครับมีคนทันด้วยเหมือนกันนะครับยินดีด้วยนะครับทุกคนเอาชื่อใส่กล่องได้ไปลุ้นสิทธิ์กันสิ้นเดือนนะครับสนุกสนุกกับเราที่นี่นะครับคนลุกทุ่ง next นะครับยินดีด้วยกับใครเอ่ยพี่จินปอเปียป้าแป๋วกาแฟสดป้าตุ๋ยพรกมลพี่สุรัตนาน้องตาลคุณรณชัยครับพี่รุจิราพี่จีนี่มาทันนะครับคุณพิสมัยนะครับแล้วก็บังซุปและสุดท้ายคือคุณน้อยคุงนะครับส่วนพี่หนูพินไม่ทันนะครับเพลงจบไปก่อนดังนั้นก็เลยไม่ได้สิทธิ์ในข้อนี้ไปข้อต่อไปลุ้นกันต่อ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับ6วันนี้ในช้าของเราครับบอกคืนแล้วเนาะจากปลายกนกพรนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามาด้วยครับตั้งแต่เช้าละน่าจะมาจากทางเชียงใหม่นู่นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีหลายคนด้วยนะครับในชั่วโมงนี้นะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายยิ้มใสพี่ดำระรวงนะครับแล้วก็มีคุณศรีสุดานะครับคุณองุ่นนะครับมีน้องตาลพี่แมวนะครับก็บอกว่าได้คิวล็อกตาแล้วก็ปีหน้าเลยนะคะนะครับก็เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับพี่นิสสุภวรรณส่งข่าวมาบอกว่าแถวๆบุรีรัมย์ฟ้าครึ้มๆแล้วครับส่วนพี่สุจิตราจากสกลนครบอกว่าฝนตกหนักเลยตอนนี้เมื่อวานไม่ตกวันนี้มาแต่เช้านะครับพูดถึงเรื่องราวของอัลบาโลนคอลลาเจนนิดนึงนะครับล่าสุดโปรโมชั่นของเขาใครที่สั่งซื้อนะครับทั้งอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นนะครับทั้ง2โปรดักต์เนี้ยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับในปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเราจะจัดกันแบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวส่งท้ายปลายปีนะครับคนที่ได้สิทธิ์เข้างานก็คือลูกค้าของอัลบาโลนแล้วก็มัชรูมพลัสนะครับทุกการสั่งซื้อมีสิทธิ์ที่จะลุ้นจับรางวัลด้วยรวมส่วนท็อปสเปนเดอร์นะครับ5คนที่มียอดขายยอดซื้อสูงสุดนะครับอันนี้เป็นฟาสต์แทร็กเข้าไปเลยนะครับโดยไม่ต้องจับรางวัลแต่อย่างใดนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดนะครับในทุกออเดอร์รับสิทธิ์การจับรางวัลนะครับ20คนที่เข้าร่วมงานมีศิลปินไปร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับงานแบบใกล้ชิดสุดๆแล้วก็มีการแจกของรางวัลช่วงปีใหม่เราจะจัดขึ้นนะครับในช่วงราวๆสักวันที่20กว่าๆของเดือนธันวาคมส่งท้ายปี
1: คนลุกทุ่งท็อป10สิบอันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
9: Next Sound Check Sound

0: พี่จีเดินทางถึงบ้านบึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับบอกว่าแถวบ้านบึงนี่แดดจ๋าแดดแจ้เลยเห็นไหมแค่ข้ามจังหวัดไปแค่นิดเดียวเราเจอกับอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะครับที่ไม่เหมือนกันกับในกรุงเทพนะครับในวันนี้นะบางคนบอกว่าโอ้เนี่ยฝนตกจังเลยพอข้ามจังหวัดไปตายกลายเป็นแดดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละนะครับเรื่องราวของการเรียกว่าอากาศมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับบางทีกรุงเทพฝั่งนี้ตกฝั่งทนไม่ตกก็มีนะครับเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับผ่านไปครับทางสายใหม่ซิงเกิลล่าสุดของคู่แฝด OA ซึ่งเมื่อวานนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับในช่วงของกี้ด้วยนะครับกับเปิดใหม่เมานะเมื่อวานนี้คุยกันแบบเม้ามอยสนุกสนาน
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: ส่งกำลังใจนะครับให้กับหลายๆคนด้วยนะครับคุณโจ้บางพลีนะก็บอกว่า work from home มา2สัปดาห์นะครับต้องแว้นมอเตอร์ไซค์มาทำงานเลยไม่ได้ทักนะครับแต่ก็ฟังตลอดเลยคิดถึงเหมือนเดิมนะครับบอกว่ารถพังเครื่องพังค่ะกำลังทำเรื่องเคลมอยู่นะครับที่อู่นะครับก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังเคลมไม่ได้ก็เลยต้องอู่รถไปทิ้งไว้ที่อู่ก่อนนะครับก็เลยต้องแว้นมาทำงานก็ใส่สมอทอหูฟังกันไปนะครับนี่ขนาดรถคุณโจ้นี่รถสูงนะนะแต่แถวบางพลีก็น้ำก็สูงอยู่เหมือนกันช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนาะแล้วก็มาถึงสัปดาห์นี้นะครับก็น้ำลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Cassette Weekday กันหน่อยเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงในยุค80 90นะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะขอเพลงส่งข้อความมาที่ LINE @DJKLTFM นะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อน 7:00 น.ด้วยรักในวรรณคดีครับซิงเกิลล่าสุดของน้องลีโออาทิตย์

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศรีศักดิ์เชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล